0: คือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่จะมาเปิดช่องแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเรียกได้ว่ามาบอกให้หมดเลยเรียกได้ว่าจับมือทำเลยก็ว่าได้นะใครที่อยากจะมาร่วมอบรมนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะการอบรมจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนะคะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะ2569ค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์09448030760944803034และ0943966649นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN มาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงณเวลานี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามารวมทั้งสติ๊กเกอร์นะคะทุกตัวเลยนะคะจากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะคะบางท่านก็ฟังมาจากต่างจังหวัดนะคะพร้อมทั้งกรุณาอัปเดตสภาพภูมิอากาศมาด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ปุ่มด้วยนะคะทักทายบอกว่ามารออาจารย์หนุ่มถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลเรื่อง AI กับราชการไทย EP ที่4กับอาจารย์หนุ่มกันเลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
3: รุ่นสดครับคุณอนันตพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังGood Morning ASEANทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะมีคนมารอฟังอาจารย์เล่าต่อในEP ที่4กันเยอะแยะเลยค่ะ AI กับราชการไทยค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยาวๆในหลายตอนนะครับ แต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะจบที่ตรงนี้หรือเปล่า นะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันลำบากละนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินทร์ถึงคำตอบนะ ลองอยากให้คุณวัชรินทร์ลองตอบดู ว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูดมาในรัฐบาลนี้ทั้งเราพูดมาหลายปีแล้ว คุณวัชรินทร์คิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
1: น่าตั้งแต่จำความได
3: ้ตั้งแต่จำความได้ต้องถามว่าคุณวัชรินทร์เริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
1: ถูกมันทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
3: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2530-2531สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจากล้าน6เราเพิ่มเป็นล้าน7นะครับ3ประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจากล้าน6เป็นล้าน7นะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยขาแท้คุณอิศรีทายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนัญญพัฒน์จาก600,000เศษเป็นล้าน2ล้าน3ครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจาก2ล้าน2มาเป็น3ล้าน นะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่า

0: เราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณอนุพัฒน์คุณวัชรินทร์เขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาดุมเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร
1: ่
0: เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่ละพนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมว่าสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สองเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในสอง EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร์ AI นะครับแต่ว่าเขาไม่เอา AI มาเติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราชการหรือกระทั่งภาคเอกชนไหนที่เนี่ยเอา AI มาช่วยเขียนนี่เอา AI มาช่วยทำนี่เนี่ยอันนั้นมันแค่เอา AI มาช่วยนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่สิงคโปร์ทำให้ดูแล้วก็คือว่าเขาออกแบบโฟลว์ของการทำงานใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ AI ที่มันเก่งขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่มาสรุปข่าวมาเขียนข่าวมาทำบัญชีนะครับแต่เขาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมีเทคโนโลยีเก่งขนาดนี้ AI เก่งขนาดนี้รูปแบบการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปยังไงนะจะอย่างเงี้ยจะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร์ AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร์ AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร์ AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร์ AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2554เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนราชการลง 25%ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาทำนะครับสหราชอาณาจักรทำอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบที่เรียกว่าคนรัฐบาลทั่วโลกไปตามดูว่าเอ๊ะคุณทำยังไงนะคุณถึงทำสำเร็จอันแรกเลยเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีกลางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่า Government Digital Service นะครับชื่อย่อว่า GDSGovernment Digital Service เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะปล่อยให้แต่ละกระทรวงไปทำงานธุรการแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมาทำเนี่ยเขาเอา GDS เนี่ยเข้าไปแปลงงานที่ทำด้วยคนให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานธุรการกระทรวงไหนที่ใช้คนอยู่เนี่ยเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำงานโดยมีหน่วยงานนี้เข้าไปรื้อทั้งหมดเลยแล้วเว็บไซต์ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อผ่านละให้ไปที่ gov.uk จุดเดียวเลยเป็นรัฐบาลจุดเดียวเลยเข้าไปก็จะพบข้อมูลมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์ประชาชนไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปที่ไหนอย่างไรดีแต่ขอให้ไปที่ gov.uk เนี่ยจะเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ลองเข้าไปตอนนี้หรือท่านผู้ฟังลองเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับ gov.uk เนี่ยประโยคแรกที่จะเห็นเลยก็ the best place to find government services and information เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นที่คุณจะค้นคว้าค้นพบบริการของรัฐบาลแล้วข้อมูล

0: ครับแล้วไม่ต้องไปที่อื่นละไม่ต้องไปทำที่อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ต้องมานั่งทำเว็บไซต์เองแต่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาประชาชนอยากจะหาบริการต้องการติดต่อภาครัฐพอติดต่อที่นี่เสร็จเนี่ยเวลามันแยกกระทรวงอยู่แยกกรมอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้คนช่วยใช่ไหมครับคนช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างมันเยอะขึ้นแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลเขามีแบบฟอร์มให้เสร็จแล้วเขาก็บังคับทางอ้อมให้ประชาชนนะต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองนะพอประชาชนคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จปั๊บระบบก็ทำหน้าที่ประสานงานหรือตอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนื้องานที่เคยใช้ลูกจ้างมาคอยคีย์คอยอะไรก็หายไปจากระบบทันทีอันนั้นเป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเขาทำกันมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาไปจ้างพนักงานเหมาจ้างอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับแต่ที่อังกฤษก็แต่ละหน่วยงานก็เลี่ยงบาลีกันอ๋อนี่มันไม่ใช่เราจ้างเป็นคนนั้นจ้างเป็นเอกชนจ้างเรื่องผสมภาษีเนี่ยเอกชนก็รับผิดชอบแต่ตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้ต้องตรวจสอบละเอียดถ้าตรวจสอบพบว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเลี่ยงบาลีด้วยการไปจ้างพวกนี้มาช่วยงานนะจ้างพนักงานพวกนี้มาช่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีและรับผิดชอบสูงแล้วโดนปรับด้วยนั้นก็ทำสองสามเรื่องตรงนี้ครับทำให้เขาสามารถลีนระบบราชการที่คงไปได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้เนาะเราทำได้แล้วก็ไม่ต่างกันแต่ถามว่าเวลาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GDS เนี่ยนะครับที่ Government Digital Service ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกทีเลยได้ไหมเขาก็ค่อยๆเริ่มทำเขาไม่ได้ทำโดยทีเดียวนะครับเขาเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเอาหน่วยเล็กๆเอาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไปเช่าออฟฟิศรวมกันง่ายๆดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเอาคนที่เก่งจากภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพอเห็นว่าได้ผลซึ่งเขาเริ่มในปี2554เขาใช้ 3-4 ปีเสร็จเนี่ยเขาพบว่าโอ้มันประหยัดคนได้เยอะประหยัดงบได้เยอะรัฐบาลราชอาณาจักรก็จัดงบไปประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ที่เดียวกันคือ gov.uk หลังบ้านทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมด20,000 ล้านก็ประมาณ450ล้านปอนด
1: ์
0: โอ้โหมันงบเยอะนะผมพูดถึงเมืองไทยแต่ว่าพอทำแบบนี้เสร็จสิ่งที่เขาประหยัดได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณอัญญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ประหยัดงบ IT ของกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งตรงนั้นรวมกันหลายพันล้านปอนด์แต่งบประมาณที่ให้ GDS เนี่ยแค่400-500ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ายุบเว็บไซต์ทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ย 1,800 กว่าเว็บไซต์ลบยุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินสะสมในช่วงสักหลายปีที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นในปี2554พอถึงปี2559เนี่ยรัฐบาลของ UK หรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกจากการวัดโดยองค์การสหประชาชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเขาจนถึงจุดที่เขาก้าวขึ้นสู่เป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย5ปีเท่านั้นเอง
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์
0: ค
1: ะอยู่ที่ transparency หรือว่าความโปร่งใสของรัฐบาลเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์คือใช่ครับอันนั้นถูกต้องแต่ว่า transparency มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็มีงบประมาณมีแนวคิดมี mindset ที่ต่างกันนะครับ political view ความเจตจำนงมันต้องชัดเจนตอนนั้นสหราชอาณาจักรตอนเริ่มเขาก็ติดขัดปัญหาแบบนั้นคืองบประมาณมันติดละไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่ของบ้านเราก็เหมือนกันไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่อันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องกล้าทะลวงเพราะอะไรเพราะแต่ละกระทรวงทบวงกรมลองนึกมันก็จะมีเจ้าพ่อไอทีอยู่เนาะดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาซอสไปก็จะมีซัพพลายเออร์รายเล็กรายน้อยที่ประกบอยู
1: ่
0: นะถ้าลองรัฐบาลไทยประกาศสิครับอ้าวมา gov.th ต่อไปนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมเลิกนะมาทำเว็บไซต์อยู่ที่เดียวนะเซอร์วิสทั้งหลายมาจัดซื้อจัดจ้างที่นี่ AI เราจะได้สร้างขึ้นมาได
1: ้
0: ลองดูสิครับว่าแต่ละกระทรวงทบวง

0: รมคำตอบจะคืออะไรคำตอบก็คือว่าโอ้หน่วยงานเราเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานเราข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเรามี PDPA เราปล่อยให้ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกถ้าผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้แค่พูดแค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วนะครับแต่ว่าการที่สหราชอาณาจักรทำแบบนี้ประหยัดไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 2-3 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดต่อราชการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นคนหายไป50เท่าคือที่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงานราชการเองเพื่อติดต่อออนไลน์ได้นะครับประหยัดกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เยอะแยะมากมายอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุขที่ทำแบบนี้ครับเชิญนะคุณวัชรีมีคำถามใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราหยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่รวมเว็บไซต์แล้วจะเป็นยังไงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กับอยู่ด้วยกันต่อกับจอลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษมสันต์ต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้กำลังคุยกันมัน
0: ใช่ครับก่อนไปต่อผมก็ช่วงพักผมมีโอกาสไปดูคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายโดยเฉพาะคุณอลงกรพลบุตรนะครับท่านเป็นแฟนประจำของGood Morning ASEAN ทุกครั้งที่ผมส่งลิงก์ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะขอคลิปขออะไรไปแล้วท่านก็กรุณาไปแชร์ในกลุ่มที่ท่านมีเน็ตเวิร์กกว้างขวางมากต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนันพัฒน์คุณวัชรินทร์และทีม Good Morning ASEAN ทุกคนผมมาสัมมนาที่พัทยากับทีมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากข้าราชการหลายท่านจะติดตามฟังเราเป็นประจำแล้วนะครับก็จะพบแฟนคลับมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมที่เรามาพักอยู่ก็บอกโอ้ฟังประจำนะครับเพราะฉะนั้น Good Morning ASEAN เนี่ยแฟนคลับกว้างขวางจริง
1: ๆ
0: นะครับก็แจ้งให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับท
1: ี
0: นี้กับนอกจากจากสหราชอาณาจักรจะเป็นต้นแบบของการใช้แอปเดียวแล้วก็ใช้เว็บเดียวแอปเดียวที่ประชาชนติดต่อได้สิงคโปร์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Life ชีวิตนะครับ LIFE แล้วก็ ST สิงคโปร์เนี่ยก็รวบรวมบริการของรัฐทั้งหมดเอาไว้ที่แอปเดียวนะครับประชาชนไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับระบบจะจัดการให้ทันทีเลยเอสโตเนียเคยเล่าแล้วแต่ว่าคุณวัชรินยังไม่ได้ฟังกับเรานะครับซึ่งเขาพอเริ่มแยกประเทศมาจากสภาพโซเวียตตอนโน้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าปฏิรูปสร้างระบบราชการแบบเดิมๆเนี่ยไปไม่รอดเขาตัดสินใจทุบกระปุกทุบกระเป๋าลงทุนทุกอย่างเพื่อทำให้ประเทศเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเต็มที่นะครับอันนั้นแล้วก็หลักการที่ชัดเจนมาก once only principleนะคุณอัญญาพัฒน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือภาครัฐเนี่ยมีโอกาสขอข้อมูลประชาชนทีเดียวนะสมมติกระทรวงมหาดไทยขอ

ไปแล้วหนึ่งที่เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเราอีกแล้วนะแต่ละกระทรวงจะต้องไปดูดข้อมูลจากที่มหาดไทยมีนะครับข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยแต่ละที่ดูแลข้อมูลของตัวเองในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่เขามีถนนตรงกลางที่ชื่อ X Road เนี่ยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงอย่างลื่นไหลอย่างแท้จริงนะครับของเรามีการเชื่อมแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นๆผิวๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยให้บริการประชาชนทุกอย่าง 99% ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ทั้งหมดแม้กระทั่งไปเลือกตั้งแม้กระทั่งไปเสียภาษีที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมี3เรื่องเท่านั้นนะนี่บอกคุณอนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์และท่านผู้ฟังไปด้วยถ้าไปเอสโตเนียซึ่งเขาเปิดรับประชาชนดิจิตอลด้วยนะครับถ้าอยากเป็นก็ไปสมัครได้แต่มี3อย่างที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองก็คือไปทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อันนั้นไม่สามารถทำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องไปด้วยตัวเองและจะไปแต่งงานหรือไปหย่าก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับคุณธนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้ววันนี้ทามมิ่งอย่างที่ผมบอกสำคัญที่สุดประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราติดอะไรประเทศไทยเราติดอะไรมองเข้ามาเนี่ยเราติดล็อกทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับนะเพราะว่ากฎหมายเดิมๆของไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าต้องมีกระดาษต้องมีลายเซ็นต้องมีตราประทับเพราะฉะนั้นราชการส่วนใหญ่ก็ต้องอันเนี้ยก็ต้องมีกระดาษมีลายเซ็นมีตราประทับฉันถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบฉันก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2012เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระดับพรบของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะระบุว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีเนี่ยทำให้หน่วยงานทั้งหลายไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลร่วมกันด้วยนะครับอันนั้นก็เขาถือว่าเขาอันตรายเขาอันนั้นเป็นล็อกที่สำคัญมากเราต้องเปิดให้ได้อันที่สองล็อกที่สองคือล็อกต่างคนต่างซื้อระบบไอทีทั้งหลายนะครับวิธีคิดของระบบราชการไทยวันนี้ยังเป็นไซโลอยู่ใครทำก็คนนั้นทำไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับแล้วมันทำให้ระบบ IT เนี่ยมันต่างคนต่างซื้อถูกพัฒนาโดยเอาซอร์สบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่มาทำให้เพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านก็ถูกพัฒนาด้วยอาร์คิเทคเจอร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุยกับหน่วยงานอื่นไม่รู้เรื่องถึงอยากจะเชื่อมก็เชื่อมยากละเพราะเหมือนกับสร้างบ้านคนละหลังคนละที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยและที่ประการสำคัญ mindset ที่บอกว่าข้อมูลคืออำนาจเพราะว่าอันนี้ข้อมูลฉันถ้าฉันยังมีข้อมูลอยู่ฉันก็มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันก็มีงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่อยากจะแชร์ข้อมูลกันมากไปกว่านั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเงินเดือนราชการคุณอภิพัฒน์คุณวัชรินทร์คุณจะทราบก็ต่ำกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคราชการก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่งๆทางด้าน IT ไว้ได้นะครับพอคนไม่เก่งมากก็จะมีอะไรก็ใช้วิธีเอาซอร์สปีต่อปีเอาซอร์สไปเรื่อยๆพอเอาซอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยระบบหลังบ้านมันขาดความต่อเนื่องนะสมมติบริษัทกอไก่มาเอาซอร์สให้มีบำรุงรักษา3ปีพอครบเทอมพอเปิดประมูลใหม่อ้าวเป็นบริษัทขอไข่ถามว่าบริษัทขอไข่จะต้องมาทำหลังบ้านให้บริษัทกอไก่ต่อหรือไม่ก็เอาระบบใหม่เข้ามานะครับระบบมันก็อยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่อยู่เรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้แรงต้านจะมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอจะแก้ปัญหานี้ต้องทำอะไรครับก็ต้องไปแก้กฎหมายก็กลับมาเรื่องกิโยตินกฎหมายนะครับซึ่งผมได้นำเรียนหลายครั้งแล้วว่าการกีดกันกฎหมายเนี่ยที่เกาหลีใต้ทำสำเร็จแล้วเราทำตามเขาเนี่ยนะครับเราไปลอกแบบเขาเนี่ยเขาทำสำเร็จเราทำไม่สำเร็จเกาหลีใต้เขาล้มไปเพราะปัญหาต้มยำกุ้งจากบ้านเราเขาเห็นว่าต้องปฏิรูประบบภาคราชการนะครับเขาก็ทำแล้วเขาจบเลยเพราะเขาเด็ดขาดมีความตั้งใจจริงทางด้านการเมืองเราก็ทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จสาเหตุสำคัญผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้เผื่อท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์จะได้ฟังคือว่าเราปฏิรูปกฎหมายด้วยนักกฎหมายไม่สำเร็จ
คนที่เป็นที่ปรึกษาเกาหลีใต้มาแนะนำเกาหลีใต้บอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จต้องใช้นักเศรษ

0: ฐศาสตร์หรือคนที่เข้าใจต้นทุนของการที่มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนสร้างกฎหมายก็จะรักกฎหมายจะเสียดายกฎหมายและคิดแบบนักกฎหมายคิดกังวลโน่นกังวลนี่กังวลนั่นแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าถ้ามีกฎหมายไว้แบบนี้มันเป็นต้นทุนต่อประเทศเท่าไหร่มันต้องกิโยตินกฎหมายนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยข้อมูลจากเมษาปี67นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายในระบบทั้งหมดสักกี่ฉบับดีคุณอนัญญภัทรคุณวัชรินทร์
1: กฎหมาย
2: หลักพันไหมคะอาจารย์
1: หลักพัน
0: คุณดานัญพัฒน์สักหลักเท่าไหร่ดีครับ
1: หลักพันเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์หลักพันเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
2: แสดงว่าเป็นหลักหมื่นเหรอคะเนี่ย
0: เพราะประเทศไทยมีกฎหมายในระบบเกือบ 16,000 ฉบับครับ 15,699 ฉบับมีรัฐธรรมนูญ1ใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10พรบ910ประมวลกฎหมาย8พระราชกำหนด39พระราชกฤษฎีกา 7,298 และกฎกระทรวงอีก 7,433
1: เยอะ
0: เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกฎพวกนี้มันก็เลยล็อกทำให้เราปฏิรูปหลังบ้านไม่ได้ทำดิจิตอลไม่ได้ AI ไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ทีก็คือว่าอยากคิดว่าเอาแค่ AI มาทำงานแทนธุรการเคยเขียนข่าวเอาคนนี้มาเขียนไปเขียนสรุปงานเอา AI มาทำเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับอันนี้ไม่พอวันนี้ AI เก่งกว่านี้เยอะวันนี้ต้องออกแบบโฟลว์งานใหม่ทั้งหมดก่อนออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดถามว่าภาครัฐจะเป็นอะไรคำที่ผมอยากให้ใช้คือภาครัฐไม่ใช่ facilitator นะต้องเป็น enablerต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ใช้คำนี้มานานนะครับท่านผู้ฟัง enabler เนี่ย enabler คือรัฐต้องทำให้สำเร็จทำให้เอกชนสำเร็จออกแบบรูปงานใหม่แล้วก็บอกว่าด้วยรูปแบบงานใหม่เนี่ย AI กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนถ้าแค่ว่าเอา AI มาแทนคนที่ทำงานธุรการอันนี้ไม่พอเด็ดขาดนะครับจะต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าออกแบบไม่เป็นก็ไปศึกษาที่อื่นคิดไม่เป็นก็ถามAI อย่างอธิบายได้เลยว่ารูปแบบงานประเทศไทยเนี่ยมันจะออกแบบไปได้อย่างไรนะครับก็ฝากผ่านไปผมคิดว่าท่านรองนายกประกรณ์คงจะได้ยินแล้วว่าเราคุยกันมา4 EP แล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ท่านรอไปท่านฟังเผื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้คนไทยหลายๆคนนะคะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้านี้มาพบกันในวันจันทร์เริ่มทำงานของสัปดาห์วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันนะคะมีวัน

0: เฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก่อนจะหยุดนะคะก็มาฟังข่าวแน่นอนละค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะ
1: ขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิม28กรกฎาคมรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรตินายกประธานพิธีสนามหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมทั่วไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกนิตินำข้าราชการตักบาตรทางเรือค่ะ
0: ค่ะส่วนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวปิติวันมหามงคลเฉลิม74พรรษาจัดพิธีตักบาตรทางเรือ3คลองถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของการตักบาตรทางเรือนะคะโดยมีข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะพระมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ต้องจับตาประเด็นการเมืองนะคะคดีหัวสวค่ะโดยทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้จัดกิจกรรมครบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2โดยนายภริศนะคะได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสวแม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจก็คือเรื่องไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง4ใน7กกต.ที่ถูกเห็นชอบโดยสวชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียร์ว่างและยังเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจัดงานภาคแรกสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้ก็คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กับพริบตามีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสวมาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่เตรียมการกันมาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจัดทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศประเด็นหัวสวนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะพร้อมกับเรื่องของการเมืองอื่นๆด้วยค่ะ4พยานใหม่แชร์ยิบขบวนการฝ่ายค้านบี้คดีหัวสวไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพรัฐบาลเตรียมยุบ2หน่วยงานรัฐอิงและเสื้อแดงอวยพรทักษิณฝ่ายค้านเปิดเวทีชำแหละคดีหัวอดีตผู้สมัครแฉขบวนการทำโพยยิ่งชีพท้าชนนายกภูมิใจไทยทวีแนะไม่ควรจำกัดสิทธิ์ประชาชนสุภชัยลั่นร่างคำฟ้องเสร็จแล้วอิงโพสต์เบิร์ธเดย์ทักษิณ77ปีปกรณ์เผยเดินหน้าปฏิรูปจ่อยุบ2หน่วยงานรัฐมีภาพของนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเวทีกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2มีนักวิชาการและพยานบุคคลร่วมอภิปรายที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะรุกหนักแฉหัวสว.ส้มและฟ้าร่วมวงชำแหละยิ่งชีพขู่กำข้อมูลเส้นเงินวิปฝ่ายค้านชำแหละ2ปีเลือกสว.ภาค2ภริศแฉขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพย กลาง5ฉากโกงทั้งจองตั๋วเครื่องบินจัด

0: โรงแรมเสนอเงินให้อิงใส่เสื้อสีเหลืองสัญลักษณ์ความจงรักภักดีกุสุมาลวตีชี้ทรงศักดิ์พาไปพบอนุทินจริงพนิดาปูดมีการข่มขู่พยานและคุกคามประชิดตัวดร.สิริพันธ์แนะสว.สำรองฟ้องกกต.หากล่าช้าไอติมโวหลักฐานอยู่ในสำนวนดักคอกกต.ห้ามตัดตอนแบบเนียนเจอ157แน่ผอ.ไอลอท้าชนนายกและภูมิใจไทยลั่นกำข้อมูลโกงแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้าขู่ถ้าศาลไม่สั่งฟ้องแฉสลิปเส้นเงิน3ค่ะ
1: ค่ะด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าจ่อฟ้องนะคะโดยบอกว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.ใหญ่มหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนที่อยู่กับตนนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นของกกต.รวมทั้งพูดที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอามาเปิดเผยค่ะส่วนนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนายยิ่งชีพบอกว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาออกมาพูดตลอดคือเป็นพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพบอกว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่ก็เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าหากฝั่งนั้นชี้แจงจริงยอมรับใช่หรือไม่นะคะว่ามีข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มเรื่องนี้นายยิ่งชีพก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเลยเรามีมาทั้งข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบมานำเสนออยู่แล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็ยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะโดยล่าสุดนะคะนายอนุทินนายกก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะทางเพจรักษาแผ่นดินโพสต์บอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดซึ่งนายกอนุทินก็ไปเขียนตอบใต้คอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติรับผมประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าแฉขบวนการล็อกโพยสว.โยงคดีโยงอดีตกุนซือนายกอนุทินขณะที่ Daily News ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันมีภาพนายภริษฐ์ วัชรศิลป์หรือไอติมนะคะขยี้ยับภริษฐ์ วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ส่วนพาดหัวข่าวยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนเปิดข้าราชการเออร์ลี่โยกย้ายเริ่มกันยายนนี้ไอติมขย่มหัวสว.ภาค2อนุทินกล้าวฟ้องกล่าวรูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอหลังโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติปมเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องเหตุถูกโยงคดีหัวสว.ด้านสุภชัยยันเดินหน้าฟ้องแน่ปล่อยพวกขิวแสงไปก่อนยันก้าวผู้เสียหายฟ้องแยกคดีได้สิทธิ์ใครสิทธิ์มันฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรหลังผลเลือกสว.ไม่เป็นไปตามผลคาดส่วนประธานวิปรัฐบาลค้านกลาง5ฉากโยงโกงเลือกสว.พบส่อร่วมขบวนการเพียบจี้อนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินตอบปมร้อนหัวสว.ชี้หลักฐานเส้นเงินที่พักอยู่ในสำนวนกกต. DSI แล้วดักคอกกต.ห้ามตัดตอนสังเวยน้ำเงินอ่อนปกป้องน้ำเงินเข้มคู่ฟ้องมาตรา157หากล้มคดีค่ะ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟัน

0: กลิ่นปาก
1: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

0: มาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เผยผลการสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่าง 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนค่ะซึ่งเมื่อถามถึงการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่า 53.78% ระบุว่าเคยได้รับและ 46.22% ระบุว่าไม่เคยได้รับและเมื่อถามถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569พบว่า 51.73% ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนและ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ50.66% ก็คิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้ 22.37% ไม่ต้องการ 14.25% ลงทะเบียนไม่ทันและ 12.72% ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรค่ะและเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 43.26% ไม่โกรธเลย 21.53% โกรธมาก 20.69% ค่อนข้างโกรธและ 14.52% ไม่ค่อยโกรธท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 36.84% ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 32.49% มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและ 11.67% ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวไม่โกรธมืดบัตรคนจนนายกสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิด้าโพลชี้ประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่โกรธส่วนสวนดุสิตโพลชี้สวัสดิการผู้สูงอายุยังเพียงพอเรียกร้องปฏิรูปด่วนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนค่ะมีประเด็นเรื่องของโซลาเซลล์นะคะเอกนิติย้ำหนุนโซลาเซลล์เปิดทางกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนและใช้ไม่เกินแสนล้านเอกนิติแย้มมีแผนใช้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซลาเซลล์กลุ่มมาอยู่ในฐานภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนลุ้นเปิดให้ขายไฟคืนได้คาดใช้วงเงินไม่เกินแสนล้านค่ะ
7: มาที่อีกเรื่องนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อวานค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะซึ่งมีการจัดสอบการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการไลฟ์สดนะคะการตรวจข้อสอบก็ถือเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวค่ะการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ได้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบข้อสอบทั้งภาคกอและภาคขอพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องทำการสแกนเอกสารต่างๆมีคณะกรรมการผู้สังเกตการเข้าร่วมค่ะทำให้เห็นว่าการจัดสอบมีความโปร่งใสเชื่อใจได้แล้วก็ถือเป็นมิติใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะโดยผู้สื่อข่าว

0: รายงานค่ะว่าในการไลฟ์สดการตรวจสอบข้อสอบท้องถิ่นมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรหรือดองซัมเบ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังสนามสอบพื้นที่ชลบุรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยของสนามสอบโรงเรียนชลบุรีสุขบดหรือโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรีนะคะให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมห้องสอบค่ะในประเด็นเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพรองซัมเบ้ค่ะมาเองนะคะเขียนว่ามาเองนายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เดินทางไปตรวจนะคะการตรวจข้อสอบท้องถิ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตัวเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะเรียกแจ้งโกงสอบ2บิ๊กสอทอมสอวอดร.วินสัตทอดโดนข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรนัด31พฤษภาคมนี้นะคะก็คือนัดจากกองปราบค่ะในการตรวจสอบแล้วก็มีการออกหมายเรียก2ข้าราชการที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
1: เหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้ขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินสแลแมอายุ35ปีมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนกรณีกราดยิงด่านตำรวจทำให้ทหารพรานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะบิ๊กรานสั่งล่าวันสองมือบึ้มซุกเพื่อนบ้านบิ๊กรานเผยสารออกหมายจับ2ผู้ต้องหาคาบอมสภ.ตันหยงเร่งประสานล่าตัววันหนีซุกเพื่อนบ้านกอรมน.ออกแถลงการโต้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุฝ่ายความมั่นคงเปิดสัญจรเส้นทางบึ้มและยิงทหารพรานดับ5ศพชาวบ้านไม่ตระหนกกฎอัยการศึกค่ะ
0: ข่าวนี้มีอีกแล้วนะคะเรื่องของการหิ้วยาเสพติดแล้วไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศค่ะครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะมีการจับคนไทยคาสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญาวีอายุ45ปี2สามีภรรยาไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อค่ะว่าลูกสาวก็คือนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีเป็นลูกสาวเนี่ยพร้อมกับแฟนหนุ่มอายุ28ปีเท่ากันนะคะแฟนหนุ่มชื่อนายสดาวุฒินะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะจากสนามบินดอนเมืองไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีบุคคลปริศนาจ้างหิ้วของไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์ไปพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟก็เลยถูกควบคุมตัวนะคะก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าจะถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งต่างประเทศกรณีนี้นะคะก็คล้ายๆกับกรณีของแอมีนาที่เป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายสดาวุฒิเนี่ยก็มีการร้องนะคะไปยังกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องของแฟนสาวทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าใดจนกระทั่งทางครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลแจ้งว่าพบไอซ์ในซองกาแฟในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกตนนั้นหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อขอรับสินค้ายกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่ออิงอิงไม่มีการมาติดต่อขอรับสินค้าทำการบล็อกช่องทางการติดต่อซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวโอนเงินค่าจ้างมาแล้ว 3,600 บาทนะคะทางนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าทางครอบครัวเขายืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะร้องลูกถูกหลอกตำรวจญี่ปุ่นจับหิ้วไอซ์ซุกกาแฟคาสนามบินฟุกุโอกะ

0: ื้อคล้ายคดีแอมีนาโผล่อีกรายหิ้วสายหิ้วครอบครัวชาวนนร้องสื่อช่วยลูกสาวถูกจับกุมคาสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังรับจ้างหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะเผยลูกค้าโอนค่าจ้าง 3,600 บาทก่อนปิดช่องทางติดต่อยันลูกสาวไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวอนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดหาตัวคนฝากของเชื่อซ้ำรอยคดีแอร์สาวมีนาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายนะคะมาที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะทลายมังกรเทาล็อกหัวโจก3สมุนยึดโรงแรมเมืองนนท์ทำบ่อนอัปยาค้ากามทลายรังมังกรเทาปราบเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest รวบหัวหน้าแก๊ง3ลูกสมุนชาวเมียนมายึดโรงแรมหรูเมืองนนท์เปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามครบวงจรค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวนครศรีฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์ร่วมงานสมโภชแสดงแสงสีสุดตระการตาวัฒนธรรมชี้ปีหน้าลุ้นเชียงใหม่นครศรีธรรมราชจัดทำบุญตักบาตรฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์เป็นประธานพิธีสมโภชคณะโนรา 1,000 คนร่วมรำเฉลิมฉลองกรมศิลป์ลุ้นขึ้นทะเบียนเชียงใหม่ปีหน้ามีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพคณะมโนรากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกแห่งที่9ของประเทศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพนักศึกษาอิตาลีที่ก่อนหน้านี้มีกรณีดราม่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกมาแล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานจบสวยค่ะว่ายสวยนักศึกษาชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าไกล่เกลี่ยกับนางสาวสุกัสผู้เสียหายกรณีแสดงพฤติกรรมกลางบนขบวนรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่เยาวชนชาวอิตาลียกมือไหว้ขอโทษยอมรับกระทำไม่เหมาะสมที่สนสำเร็จนะคะนักศึกษาอิตาลีว่ายสวยสาวไทยขอโทษถอยใน BTS ยอมรับไม่เหมาะสมแก๊งศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมบนรถไฟฟ้า BTS เจอดราม่าไล่ขุดขยี้จนไม่ไหวพร้อมผู้ดูแลโร่ยกมือขอโทษว่ายสวยผู้เสียหายสาวเสียงอ่อนยอมรับกระทำไม่เหมาะสมด้านผู้ดูแลเยาวชนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไทยจั่วกัมพูชาเลิกปั้นเฟกนิวส์หากอยากสันติบิ๊กดุลควงต่งจวินกินโจ๊กยามเช้าสารต่อมิตรภาพและความร่วมมือก่อนส่งเดินทางกลับประเทศพลอากาศเอกประภาสซัดเขมรเลิกปฏิบัติการ IO บ่อนทำลายสัมพันธ์ย้ำสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้หากปั้นเฟกนิวส์ต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภาคใต้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทางกอรมนจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าค่ะก็ชวนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อยากมาพูดอยากมาบอกต่อกันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้า

0: าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเสาธงและพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมานำเสนอในรายการ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราจะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผบ.ทร.สั่งทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสห้ามประมาทยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดลาดตระเวนทุกมิติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการปฏิบัติการกับกองทัพบกกองทัพภาคที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกมิติเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลทางบกในพื้นที่เสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จุดตรวจ

0: ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกำชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่ม15ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊กระดับสูง2รายมีหลักฐานพัวพันชัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก13คนซึ่งเป็นกลุ่มทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนพบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในจำนวนผู้ถูกออกหมายจับครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพักนนทบุรีโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มาตามนัดจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน

0: 3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมบ่าวตูรายงานเข้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง FM 102 MHz นะครับวันนี้น้องแซมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงครับวันนี้ก็27กรกฎาคม2569นะครับผมบ่าวตูก็ทำหน้าที่กันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากการแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ทางวัดประทาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันตามภาษาเรานะครับว่าวัดประทาดก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชก็ปล้ำกันมาผักใหญ่กันเราเละนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ

0: เรดนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะก็จะทำให้คนสนใจนะครับบ่าวตู้ก็ไปมาสองสามคนแล้วนะครับไปไหว้พระธาตุนะครับนะครับก็ยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกฐานกันเลยนะครับเพราะว่าที่สุราษฎร์ธานีเรานี่ก็ พี่น้องชาวนครก็มาอยู่กันมากนะครับมาอยู่กันมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับราชการไม่ว่าจะมาทำมาหากินค้าขายนะครับก็เป็นปกติธรรมดาของการเปลี่ยนถิ่นฐานนะครับในการทำมาหากินกันนะครับเราก็มากันที่เรื่องของประชาสัมพันธ์มวยนะครับวันนี้ที่อบต.เกียนซ่านะเกณฑ์สามารถไม่รู้ผู้ใหญ่บ่าวตู้ชักแกบอกแกไม่ว่างเลยแกโทรมาก่อนเข้ารายการบอกว่าช่วยบอกกันหน่อยวันนี้มีมวยนะครับรายการกู้ชนนะครับที่อบต.เกณฑ์สาเออมวยเนี่ยนะครับวันนี้ว่าเช้านี่ก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะเนี่ยการเตรียมการดีชั่งน้ำหนักกันอยู่นะครับผมก็เป็นมวยรายการกู้ชนนะนี่ประชาสัมพันธ์กันแล้วก็มีโมเตลว่านะครับหน้างานก็โทนคงร้อยโครงร้อยซ้ายหน้างานนี้ต้องบอกว่าจัดได้ดีนะครับสถานที่จัดงานก็ได้บรรยากาศมีความเหมาะสมนะครับประตูก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าที่น่าชื่นชมก็คือลั่งการจัดงานคราวนี้นะครับก็ให้มีการประกวดกันนะครับประกวดประชันคันแข้งกันนะครับก็มากพอสมควรแล้วนะครับการประกวดประชันนี่เป็นเรื่องที่ทำให้อะไรอ่ะก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับนะอันนี้ทางกลุ่มสตรีของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับชื่อทีมประดูชมรวมกันเป็นหนึ่งอ๋อนะเดี๋ยวนะบ่าวตู้ดูกันอีกทีนึงนะครับข้อขยายไม่ใช่สมอะไรกันแน่นะครับอ๋อนะเอาเป็นว่าทีมของประดูแล้วกันคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับชนะเลิศในการแข่งขันนะครับโค้งร้อยซ้ายการแข่งขันตำกระโทนลีลาแม่นี่ต้องใช้เวลาไปนั่งเล่นะครับไม่รู้ว่าต้องดูให้ครบแล้วก็ได้ดูว่านี่ต้องเทศบาลต้องเอาคลิปนะครับคงแม่บ้านเนี่ยนะครับของกลุ่มสตรีซีประดูเนี่ยของกลุ่มสตรีวัดประดูเนี่ยนะครับเอามาเลยที่ว่าลีลาจะขนาดไหนนะแต่ว่าเห็นหน้าก็คุ้นๆกันทั้งเพะนะครับ นะครับยินดีกันนะครับกับทีมงานของกลุ่มสตรีตำบลวัดประดูนะครับนะชนะเลิศในการตำกระทอนลีลาที่งานโครงร้อยซ้ายนะครับอ้าวนั่นก็ผ่านไปนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกันมากมายนะครับหนองมนไม่ไทยรัฐนะครับนะก็เป็นผู้ที่รายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิซึบนะครับซึบก็คือตำรวจนะครับวิภาวดีนะนำโดยท่านพันตำรวจโทสุธาทองปลดนะครับสารวัตรซึบส่วนสภ.วิภาวดีนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ไปจับกุมนายณัฐพลแฟนเก้ามือยิงแฟนเมยนะครับที่ตะคุกตายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเอาไปฟังเสียงหนองมนไม่ไทยรัฐรายงานข่าวนี้กันนะครับไม่ต้องปิดเสียงนะครับปล่อยเสียงไปก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนะครับคณะกรรมการครับ าตัด
1: อย่างง
0: ี้มั้ยโอเคนี่พอต้องเซฟผมไม่มี

0: เสียงรายงานนะครับนะไม่มีเสียงรายงานเราไปกันอีกข่าวเหตุการณ์อีกข่าวหนึ่งนะครับนะก็เป็นข่าวเหตุการณ์ที่น่าตกอกตกใจเหมือนกันนะครับนี่ก็สุราษฎร์รีพอร์ตนะครับก็ได้รายงานนะครับชาวบ้านบอกว่าไม่เคยได้กลิ่นไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับแต่ว่าไปพบพวกกระโหลกนะครับนะอันนี้สุราษฎร์รีพอร์ตโดยน้องเจ็กนะครับนะน้องเจ็กรายงานข่าวนี้ครับไปน้องแซม
1: ไม่ได้กลิ่นได้เลยซอบตายต่างซอบอยู่ล่างบ้านครับก็ไม่รู้ว่ามาแต่ไหนตกใจกันเป็นแทบๆนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันนะจุดนี้ถ้าสังเกตในโพงในป่าตรงนี้นะครับจะอยู่ลั่งร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ปากบ้างตำบลท่าข้ามนะครับในพื้นที่หมู่ที่3ท่าข้ามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งบ้านเขาก็อยู่ไกลๆนะครับได้ลงมาเพื่อที่จะทางป่าตรงนี้นะครับที่แกปลูกกล้วยอยู่นี่แกก็จะเห็นว่าแกปลูกกล้วยไว้เสร็จแล้วต้องตกใจพะงะนะครับเมื่อลงไปข้างล่างแล้วพบว่ามีกะโหลกศีรษะมนุษย์พร้อมด้วยกระดูกอีก 2-3 ชิ้นนะครับก็ตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้กั้นแล้วก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบก็พบรองเท้าบูทนะครับอีก1คู่แล้วก็มีถุงเท้าก็ไม่รู้ว่ามาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไรแต่ถ้าดูจากสภาพนะครับกระโหลกแล้วก็กระดูกเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเราได้พูดคุยกับลุงชำนาญนะครับเจ้าของบ้านอีกลั่งหนึ่งอยู่ข้างๆซึ่งลั่งนี้ก็อยู่ไกลกับจุดเจอกระโหลกนะครับแกก็บอกว่าที่แกมาอยู่ 4-5 ปีนี่ก็ไม่เคยได้กลิ่นเหม็นหนาวไม่เคยรู้สึกผิดสังเกตไรแต่แกก็ไม่เคยลงมาณจุดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่รกนะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้เก็บชิ้นส่วนเทปพบเจอนะครับก็นำไปเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบอัตลักษณ์ต่อไป
0: นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากบางพุ่นพินนะครับก็มีเหตุการณ์อยู่เรื่อยๆแหละนะครับนะเราก็ไปกันที่ข้าวดีๆกันนะครับนะหลังจากที่ติดตามข่าวเหตุการณ์นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับพนึกกำลังภาคีเครือข่ายรวมขับเคลื่อนนิทรรศการนะครับแล้วก็จัดงานคงร้อยครองรอยไส้นะครับที่ผ่านไปแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้ขับเคลื่อนพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับคงร้อยครองรอยไส้มหากรรมคงอาหารคงร้อยครองร้อยซ้ายเส้นทางท่องเที่ยว6ตำบลตามวิธีชุมชนแห่งลุ่มน้ำตาปีนะครับนะก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่น่าไปเที่ยวนะครับในคลองน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีกระโถนโฮคงคลองน้อยนี่ออกมาให้ได้ชิมให้ได้กินกันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณทิพย์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับได้ดำเนินการโครงการมุ่งยกระดับนะครับศักยภาพของการท่องเที่ยวชุมชนคงท้องถิ่นนะครับนี่ก็ไปทำแล้วนะครับและก็คงจะได้เห็นผลจริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับได้ไปขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดนึงนะครับนะที่ได้เข้าไปร่วมกันนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เชิญฟลูเอนเซอร์นะครับนะแล้วก็นักสร้างสั้นเหนือ5คนเท่นในพวกนี้นะครับไปรวมกันใต้โทษเสน่ห์ของเส้นทางท่องเที่ยวนะครับน่าสนใจนะครับในส่วนของชุมชนในบ้างนะครับนั่นเดี๋ยวรายงานกันตรงนี้นะครับยังมีเรื่องของการศึกษาอีกเรื่องนึงนะครับนะที่วันก่อนนะครับบ่าวตู่ก็ได้ไปนะครับได้รับเชิญจากสมัชชาการศึกษานะครับสมัชชาการศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็มี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับธนงศักดิ์ทวีทองแกเป็นประธานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาหลายท่านไปกันมากมายนะครับนะไปกันมากมายนี่บ่าวตู่ก็ไม่ใช่จำไว้นี่มีใครมั่งนะครับที่เห็นก็มีพ่ออ้อเพียงแค่จิตจุยนะครับนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับมีอาจารย์ชำนีเพชรรักนะครับจากนี่เป็นข้าราชการบำนาญ นะครับแกตำแหน่งประจำตอนนี้ก็อยู่ที่อเมซอนซัมโพทงนะครับไปช่วยกันก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ทีตีพันวันนะครับนะมีท่านนายกเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นนะครับไปทุนคงเดิม

0: แล้วมีท่านพ่อโอ้สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าในส่วนของเทศบาลเนี่ยนะครับก็ได้นำเอานักเรียนนะครับแล้วก็นักครูนะครับอาจารย์วัชราพรคุ้มเทยนะครับจากโรงเรียนเทศบาลหน้าเอาผลิตภัณฑ์นะครับจากกาบกล้วยเออนะผมบางตัวก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเอาไปทำกระเป๋าไปทำเป็นทีแควนใส่ชมบูทำได้หลายอย่างนะครับนะโอ้แล้วก็มีกระบวนการที่น่าสนใจเราไปฟังเสียงอาจารย์วัชราพรคุ้มเทยกันตรงนี้กันสักนิดเดียวนะครับน้องแซม
1: ที่เรานำมาต่อยอดนะคะจากกาบกล้วยแผ่นใหญ่ๆนะคะเรามาทำให้เป็นเส้นใยค่ะทำให้เป็นเส้นใยแล้วเส้นใยเรานำมาทอร่วมกับใยฝ้ายเพื่อทำให้ผืนผ้านั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะการศึกษาเราได้ไปศึกษาที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงนะคะที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราคุณยายประภัยนะคะท่านให้ความรู้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ให้เด็กๆได้ทดลองทอนะคะออกมาเป็นผืนผ้าซึ่งด้วยเวลาเราก็มีเวลาอันจำกัดนะคะเพียง2สัปดาห์ที่เราเดินทางไปศึกษาแล้วก็ลงมือทำก็เลยได้ขนาดที่เราจะนำสามารถนำไปขึ้นรูปได้นะคะตัวผ้าใยกล้วยเนี้ยค่ะเรามีคนที่พัฒนานะคะไปทำเป็นเป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะแต่ตอนนี้ที่เราทำอ่ะมันยังมีความหยาบความกระด้างเราก็เลยทำได้เพียงแค่การนำไปขึ้นรูปกระเป๋านะคะแต่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจกันมากๆในกลุ่มโครงงานของเราค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือ
0: อาจารย์ที่ปรึกษาอีกฐานหนึ่งนะครับคืออาจารย์อมรรัตน์อินทวงศ์นะครับนะก็แต่ว่าพอดีได้ไม่ได้อาจารย์ก็ให้อาจารย์วัชรพลนะครับเป็นคนเร่งคนเดียวนะครับกาบาตูก็ทำไปลงคลิปเรียวอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับนะก็คนก็สนใจกันพอสมควรนะครับผมนะในเรื่องของสมัชชาการศึกษานะครับต้องไปฟังเสียงคนนี้นะครับก็คือคุณธนงศักดิ์ทวีทองนะครับอดีตนายกเทศนายกอบจ.สุราษฎร์นะครับผมและแกก็เรียกว่านายกแปะนะครับนายกแปะนะแกก็เป็นโตโพใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องของสมัชชาการศึกษาไปฟังเสียงแกสักนิดนึงนะครับว่าการทำงานของสมัชชาการศึกษาเนี่ยมันขับเคลื่อนแล้วก็ประสบความสำเร็จกันบางหน่อยแค่ไหนนะครับนะน้องแซม
2: 12ปีซึ่งพวกเราเห็นปัญหาในเรื่องของการศึกษาในเรื่องความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบซึ่งเป็นปัญหาที่งานศึกษาทางราชการนั้นค่อนข้างที่จะยากในการทำหน่วยงานทางการศึกษานั้นได้มุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กมุ่งสู่ความเป็นเลิศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัญหาต่างเหล่านี้นั้นพวกเราเองได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับโซ่ข้อกลางที่จะช่วยการดำเนินการของหน่วยงานฟังก์ชันหรือหน่วยงานทางการศึกษาเนี่ยครับให้สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เราเองทำงานในลักษณะเป็นภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาของสุราษฎร์ธานีนั้นเราได้รวบรวมแนวคิดกันตั้งแต่สมัย12ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ทำโครงการต่างๆหลายโครงการเพื่อที่จะทำให้มีส่วนช่วยในเรื่องการศึกษาซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดแต่ในส่วนหนึ่งที่เราคิดได้ก็ในเรื่องของระบบข้อมูลเรื่องการศึกษาในเรื่องของหลักสูตรพุทธศาสตร์ศึกษาที่มุ่งมั่นให้คนเป็นคนดีทำในเรื่องของปัญหาเด็กบกพร่องในการเรียนรู้ทำในเรื่องของการอบรมครูผู้ดูแลเด็กทำในเรื่องของการพัฒนาครูสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางการศึกษาที่ดีนะครับในส่วนที่เราพยายามทำตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะมาดมคนกันโดยที่ว่าเราไม่มีงบประมาณในการทำเหมือนกับสมัยที่ผมเป็นนายกอบจ.เราได้ใช้อบจ.นั้นเป็นแกนในการขับเคลื่อนโดยส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณจัดโครงการทำโครงการต่างๆเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ช่วยกันแล้ววันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราเองมารวมตัวกันโดยผู้ทรงอาวุธซึ่งอาจจะเรียกว่าอาจจะเป็นผู้ทรงอาวุธหรืออาจจะเป็นปราชญ์หรืออาจจะเป็นผู้ที่ทรงอาวุธทั้งจังหวัดมารวมกันเพื่อจะคิดหาทางแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาการศึกษาของสุราษฎร์อย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของเน้นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบโดยความร่วมมือจากกตส.ซึ่งตรงนี้ครับเราจะเป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็คิดว่าเราจะพยายามทำอย่างไรให้เด็กเข้าสู่ระบบให้มากที่สุดซึ่งวันนี้นโยบายรัฐบาลได้ทำเรื่องไทยแลนด์ที่ระดับเอาอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หลุด

0: พ้นจากการที่เด็กที่ไม่หลุดออกจากระบบซึ่งเป็นการยากนะครับแต่เราก็พยายามที่จะทำตรงนี้โดยเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็คิดว่าหวังว่าการระดมสมองในวันนี้นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดแนวคิดในเรื่องของกลไกที่ทำให้ระบบการศึกษาของเรานั้นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ทำให้เด็กลดความเหลื่อมล้ำกับสังคมของเมืองสุราษฎร์ครับ
1: อยากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้เห็นชัดเจนแต่มันมีจำนวนเด็กที่ลดมาโดยการร่วมมือของสกร.สพท.สพม.นะครับก็ซึ่งตรงนี้ครับเราคงต้องติดตามต่อไปในเรื่องของการที่เด็กไม่หลุดจากแบบคือวิธีการทำงานของเราเนี่ยคือมันยากในการที่จะอยู่ๆเอาเด็กเข้ามาสู่ระบบแต่หมายความว่าเราจะพยายามทำในเรื่องของอบรมในการให้ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพทำในเรื่องให้เด็กสามารถที่จะยืนหยัดในการที่จะจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพได้ก็ปริมาณจำนวนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดออกมาเป็นตัวเลขได้ขนาดนี้แต่คิดว่ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับความร่วมมือของทุกฝ่ายครับ
2: นะครับผมก็การแก้ปัญหาเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ลุดออกจากนอกระบบให้กลับมาเข้าสู่การศึกษาไหมนี่ก็เป็นความพยายามนะครับของสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีดร.สมพรเป็ดทงเดี๋ยวประตูไม่ในใจนามสกุลแกก็เป็นเลขาของสมัชชานะครับเอานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องการศึกษากว่าจะได้เห็นผลก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรพี่น้องนะก็เราก็มากันทีอะไรต่อแล้วนะครับนะเรื่องคงการศึกษาก็ว่าไปแล้วนะครับเรื่องนู่นนี่นั่นไปกันแล้วนะครับข่าวเวทกงเหตุการณ์ก็ว่ากันไปแล้วนะครับเอามากันทีข่าวกีฬากันสักคิดนึงนะครับนะวันนี้นะครับตอนวันเย็นนะครับนะวันเย็นนะครับทางกรุงไซฟ้านะกรุงไซฟ้าก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงพักนะครับช่วงพักก็ทางสโมสรสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ได้จัดให้มีเขาเรียกว่ากิจกรรม Meet and Greet and Greet Greet เตะบอลกับเตะบอลเล่นกับเปียวเบียวนะครับนะก็มีอะไรอ่ะมีนักบอลของทีมกรุงไซฟ้านะครับกราบรินเนี่ยแกก็ไปนะอาจจะไปสาธิตไปแสดงศักยภาพนะครับของกีฬาฟุตซอลนะครับได้เห็นกันนะครับน้องๆที่ติดตามฟุตซอลของกรุงไซฟ้าก็ไปกันได้นะครับพวกวงเย็นนะครับที่ส่วนสาธารณะก็รำพู่นะครับวันนี้นะนี่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับเราก็มากันทีอะไรกันแล้วนะครับนะเรื่องของข่าวต่อไปนะครับมากันทีเรื่องของอันนี้เลยนะครับนะเรื่องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสั่นเผ็ดพลักดันขุดลอกโรงน้ำบันโดนสุราษฎร์ธานีนะครับเพิ่มศักยภาพเดินเรือมอแต่วันก่อนนะครับนายสั่นเผ็ดบุญญามานีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ลงพื้นที่ติดตามขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาโรงน้ำชายฟังที่โรงน้ำบ้านโดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยนายเวรุลันมาซาเละนะครับนาทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนรินทร์ศักดิ์สัทธาประสิทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็ลงพื้นที่นะครับก็มีนางสาวการซินีโอภารังสั้นนะครับหรือสสตุกนะครับนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีผู้แทนกรมทางร่วงนะครับนะก็ให้การให้ข้อมูลนะครับปากน้ำตาปีนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายสั้นเพชรก็กล่าวว่ากรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาโรงน้ำบันโดนซึ่งเป็นโรงน้ำเศรษฐกิจของจังหวัดโดยใช้งบประมาณพ.ศ.2519จำนวน132ล้านบาทปัจจุบันก็มีความคืบหน้าไปแล้ว 85.76%เร็วว่าแผนนะครับ 19.76% แล้วก็จะแล้วเสร็จนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับโรงน้ำบ้านดอนก็ถือว่าเป็นโรงน้ำเศรษฐกิจที่สำคัญมีเรือประมงมีเรือขนส่งสินค้านะครับจากแม่น้ำตาปีคลองท่าทองนะครับผ่านเข้าออก

0: ในแต่ละปีสร้างรายได้เป็นมูลค่านะครับไม่น้อยว่า 12,000 ล้านบาทมีทั้งแร่พลังงานนะครับแล้วก็สินค้านะครับปัจจุบันโรงงานบ้านดอนนะครับไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพเนื่องจากว่ามีสภาพตื่นขึ้นนะครับส่งผลในการเดินเรือในช่วงลงน้ำลงเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าออกได้จึงจำเป็นจะต้องผลักดันโครงการขุดนะครับลอกแล้วก็บำรุงรักษาโรงน้ำเผื่อให้เรือสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับผมทั้งนี้นะครับนายสั้นเพชรได้เน้นย้ำนะครับว่าการขุดลอกบำรุงรักษาโรงน้ำต้องใช้ความลึกของโรงน้ำไม่เหมาะสมนะครับเป็นจุดทิ้งดินนะครับนะแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบกับชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยนะครับก็มีไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนะก็ปิดท้ายในช่วงนี้ครับกิจกรรมนะครับกิจกรรมของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับการตกปลาทรายนะที่บ้านในพระองค์หมู่8นะตรงนั้นหมู่8นะจะนะก็เชิญชวนกันนะวันที่1สิงหาคมนะตกปลาทรายนะไม่รู้ตกกันแบบลือเดี๋ยวต้องให้หนุ่มขนอมนะมาเล่าให้ฟังนะน่าสนใจนะครับใครสุราษฎร์ที่วันนิยมตกปลาก็ไปลงเล่นะเอาแต่ช่วงนี้น้องแซมเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะครับกลับมาในช่วงที่สองเดี๋ยวมีนี่เลยมีโกเมสเกิดสมบัตินะแกก็ยังติดตามเรื่องวัวโซวอยู่เพราะว่าแกนี่เป็นวัวเป็นไม่ใหญ่แกนี่เป็นโซวอสำรองอยู่นะแกก็บอกว่าวันนี้ยักษ์ขามาเล้งเดี๋ยวน้องแซมเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ
1: Mcot Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสกู้ทอน8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เที่ยวงานนะครับน้องแซมติดต่อนะครับคุณโกเมสเกิดสมบัติเลยนะครับนะจะได้เข้ามาแรงนะครับนะช่วงนี้นะในเบิร์ดเบียช่างนะครับโอ้ยนี่แรงไม่ได้นะแกบอกว่าชมอยู่ที่โมซ้ำบางใบไม้วะนะครับชำนี้อาจารย์ชำนี้นะครับนะสวัสดีครับผมพุทธิดาพุทธซี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับผมกูภัยเป้านะครับผมนี่ข้าวมานะขอบคุณมากๆนะครับรายฐานนะครับนะที่ข้าวมาติดตามให้กำลังใจกันในช่วงนี้นะครับผมก็ขอบคุณกันอย่าลืมไปเที่ยวงานนะครับ111ปีสุราษฎร์ธานีนะครับต่อเช้านะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงเช้านี้ก็จะมีการเสวนานะครับมีการเสวนาน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวทางประตูดูที่ว่าเสวนาวัวคอได้เอาน้องโกเมสครับมาอยู่ในสายแล้วไปที่น้องโกเมสก่อนครับสวัสดีครับน้องโกเมสครับ
1: สวัสดีครับพี่เจ้าพุทธครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขอบทุกท่านครับ
0: ผมโกเมสครับครับครับวัวสวัสดีมั้งว่ามา
1: ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์และก็พี่น้องที่ฟังรายการของอสมททุกท่านเลยครับว่าในส่วนของสวนะครับมันมีหน้าที่ในส่วนของการพิจารณาการร้องขัดสั้นบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะที่เป็นองค์กรอิสระนะครับองค์กรอิสระไม่ว่ากกต.ปปช.สตง.ศาลรัฐธรรมนูญนะครับอัยการสูงสุดศาลปกครองสูงสุดหลายองค์กรอิสระนะครับที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญของปี2560นะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็มาจากสว.ทั้งหมดเลยครับทีนี้ผมต้องขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับว่าอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเมื่อมีการเลือกตั้งสว .67 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับต้องขอชื่นชมไปยังพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีการเปิดเวทีเสวนาที่รัฐสภานะครับในกระบวนการนะครับผมก็อยากนำเรียนว่าเมื่อวานเนี้ยก็มีการเปิดประเด็นในส่วนของพยานนะครับหลายปากและก็ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับทางสภาโดยวิพายขานนะครับก็ได้มีการเปิดประเด็นโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับที่ไปที่มาของสวทั้งหมดแต่ผมจะไม่ขอพาดพิงไปยังผู้นึงผู้ใดครับพี่น้องครับผมก็อยากนำเรียนกับพี่น้องที่กรอบทั้งหลายว่าในกระบวนการหัวสวเนี่ยในการกระบวนการโกงสวเนี่ยต้องยอมรับในความเป็นจริงครับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็วันนี้นะครับสังคมนักวิชาการนักศึกษาองค์กรต่างๆนะครับได้ให้มาความสำคัญแล้วก็ให้มาเล็งเห็นว่าให้กกต.ทำหน้าที่เต็มความสามารถนะครับหลายมาตราครับโดยเฉพาะมาตรา90ของพ.ร.บ.สว.นี่ครับว่ากกต.จะต้องดำเนินการจัดส่งไปยังศาลเมื่อมีความเชื้อนะครับเมื่อเชื้อได้ว่ามีการกระทำทุจริตเนี่ยครับกกต.จะต้องส่งไปใน1ปีนะครับแต่ปัจจุบันล่วงเลยเวลามาประมาณ2ปีแล้ว
0: คร
1: ับ และก็เมื่อวานครับพี่น้องครับผมก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนิดนึงสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทุกแพลตฟอร์มข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสื่อนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมีผู้ช่วยส.ส.ของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับดำเนินการในการโอนเงินนะครับในอำเภอวิภาวดีซึ่งอำเภอวิภาวดีของเราเนี่ยครับก็พี่น้องก็ไม่รู้จักกันเท่าที่ควรคนในตัวประเทศก็ไม่รู้จักเท่าที่ควรแต่โดนเข้าเมื่อวานนะครับก็รู้สึกว่าชื่อเสียงของวิภาวดีก็เปล่งประกายขึ้นมาโดยทันทีนะครับก็ขอฝากกับพี่น้องนะครับว่าในส่วนของการวันว่าสอบวอร์นี่ครับผมต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่ามันมีจริงนะครับมันมีจริงแล้วก็มีการเกิดขึ้นจริงนะครับขอยืนยันด้วยคำพูดนี้นะครับมาวันนี้ถ้ามาทำไมเนี่ยเราถึงติดตามกระบวนการหัวสวกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเราคิดว่านี่คือกระบวนการล้มล้างทำลายระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็วิธีการที่ทำได้นี่ครับต้องเป็นคนที่มีความคิดฉลาดแก่มโก้งพอสมควรแล้วก็ยากเทียบตับเคียงกับพี่น้องว่าสุราษฎร์ธานีเรานะครับหลังจากเมื่อวานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกนเฮิร์นหายกับผู้สมัครสวในวิภาวดีอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ประกอบชดรับกับก่อนหน้านี้นะครับมีการซอกโกงท้องถิ่นนะครับพี่น้องก็คงจะได้ยินข่าวกันอยู่ดีว่าสุราษฎร์ธานีมีถึงจำนวน242คนก็เป็นที่ขึ้นหน้าชูตาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพอสมควรแต่เอาเลยครับพี่น้องครับผมก็อยากนำเรียนให้กับพี่น้องว่าได้โปรดติดตามใครมีข้อมูลข่าวสารใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวนะครับก็ยากให้เสนอไปที่พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีพรรคประชาชนก็

ดีซึ่งไอ้ลอก็ดีนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนต่อสู้ปฏิรูปให้กับสังคมมันยืนยงคงกระพันไปได้นะครับทีนี้หลายคนถามว่าทำไมพ่อดึงต่อสู้เรื่องนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับคนที่ต่อสู้นะครับมันมีหลายภาคส่วนถือว่าทางประเทศไทยนะครับการที่พุ่มคนเดียวพุ่มก็คงไม่สามารถทำอะไรได้และพุ่มก็ไม่รู้อะไรมาครับเพราะว่าเป็นเกษตรกรธรรมดา

0: ต้องการควบคุมอำนาจรัฐแล้วก็พลัดกันเขาลั่นกันใช้หรือไม่นะครับก่อนที่ต้องขอชื่นชมไปยังกกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในระดับหลังนะครับเขาก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่เต็มความสามารถนะครับแล้วก็ณวันนี้ทราบจากกกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีผู้ที่เข้าสู้กระบวนการที่สร้างพิจารณาตัดสินในเรื่องของการตัดสิทธิ์นะครับการตัดสิทธิ์นะครับของผู้ที่สมัครสว.เช่นทางที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ไปลงนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็พอตัดสิทธิ์นะครับ ประมาณ10ปีก็โดยรวมประมาณ10กว่าคนนะครับในสุราษฎร์ธานี
1: ได้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับบางทีเราตกไว้อยู่ในกลเกมกลไกของทางการเมืองโดยเราไม่รู้ตัวนะครับได้รับเพิ่นอามิตสินจ้างกันมาเล็กๆน้อยๆ 2,000 5,000 แต่หารู้ไหมครับว่านั่นคือกระบวนการที่ทำลายประเทศชาตินะครับทำลายระบบคุณธรรมทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไปโดยสิ้นเชิง
1: ครับได้ประเด็นพอสมควรนะครับนะถ้าคืบหน้าพันพื้นครับน้องโกเบสเราก็ได้มา
0: คืบหน้าครับ
1: เล่ากัน
0: ความคืบหน้าต่อคิดว่าอีกประมาณ40นาทีครับกกต.จะตัดสินครับว่าจะเดินได้ติดตามได้นะครับ
1: ก็ติดตามรอฟังพ้นกันนะครับว่าจะประสบ
0: โอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับผมโกเบสเกิดสุ่มบัตรนะครับนะแกก็ยังติดตามเรื่องของหัวสวมาตลอดนะครับผมประชาสัมพันธ์กันสักนิดในต่อเช้านะครับเริ่มแล้วนะครับงาน111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานนะครับที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินนะครับตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ 8:00 น.ครึ่งนี่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะครับ 10:00 น.นะครับนะเสวนาเรื่องราวเมืองสุราษฎร์นะครับผ่านเล่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวันนะครับผมไปที่ซ้ายกันเลยครับน้องแซมครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
1: ครับผมเชิญเลยครับ
2: เจ้าก่อนอื่นผมก็เป็นตัวแทนของชาวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่แสดงความยินดีครับ
1: ครับ
2: ก่อนเราผมเองก็ดีใจกับวันนั้นกันฟังก็การตะเล่งที่ก็ประชุมกันโน้ยไอ้ต่างประเทศว่าเลยแค่ว่าพอประกาศแท็กก็ว่าปรากฏว่าบัตรประกาศได้ขึ้นเป็นหมอโรคก็จ้อยกับเราตรงยู่เขาอยู่ที่ข้างนอกก็ไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ว่าสีจ้อยสีว่าไปตรงนี้ตื้อว่าประทับฝันสำเร็จกี่สิบปีสีว่าต้องกับภาครัฐและภาคเอกชนนี่เขาพลักดันกันไปดูแต่ตรงนี้พ้องว่าต่อไปจังหวัดนครจะคึกคักเพราะว่าเมื่อเป็นหมอโรคนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เขาก็ต้องหลั่งเลยมาเพื่อผู้มาชมวัดประทับตรงนั้นเพราะการเที่ยวการนี่แหละทิ้งสีมาแต่ชั้นสุดก็คือวัดประทับไม่มีเขานะไปดูไปโตก็เคยไปกับผู้ปกครองชาติสังเกตตรงนั้นกับว่าแสงแดดตรงมานี่เราไปยุคพลังธรรมดาจะเห็นเงาแต่ว่าเมื่อไปยุคทางตะวันตกแสงแดดตกรับมาก็ไม่มีเงาที่ตื่นปราบมาจะจัดแล้วกองวัดประชาตรงนี้เป็นสักนิดที
1: บ
2: นเมืองคอนกราบไหว้บูชาอะไรเป็นสิ่งที่เกิดหน้าจู่ตาให้คนเมืองคอนกันนะครับ
1: ครับผม
2: และกาพมก็ชื่นชมพี่คนแต่เดียวนะครับพี
1: ่วัน
2: ที
1: ่สอง
2: แต่ว่าไม่ต้องได้เป็นทีครับตอนที่ว่าแกพูดเก่งเพราะเชื่อว่าตรงนี้คือเราแทรูได้สาภาในระบบการทำงานของไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือว่าที่เขามีการเลือกสวกัน
1: ครับผม
2: มันจะมีปัญหากันแล้วซึ่งพ้องว่าจริงๆแล้วถ้าที่แกกฎหมายคือแกให้มีการเลือกทั้งแต่ละจังหวัดเมื่อปี40นะครับต่อกฎหมายตรงนั้นมันดีอยู่แล้วให้ประชาชนเลือกเมื่อเขาไปสื่อเที่ยงได้กับเรื่องของแต่ละจังหวัดเพราะว่าประชาชนเลือกไปแล้วไม่ใช่ว่าไปจับเหลือกันเองเมื่อเทพีเขาเล่นกันเดียวนะครับว่านั่นคือเรื่องจริงที่เราติดตามข้ามาตลอดว
1: ่
2: าแต่ว่าป้อมว่าว่าผู้ที่ต่อต้านผู้ที่ไปพองโรงเรียนตรงนี้บอกว่ามันไปสู้กันไม่ได้เพราะว่าเขาปุ่มอำนาจไว้เรียบร้อยแบบแฟกเม็ดแต่เราถ้าแต่เราว่าต่อไปข้าวจะว่าคนซื้อแต่เรื่องการก็การต้องเบ็ดตาสายเดียวป้อมเพิ่มไปตัวนิดหนึ่งนะครับว่าไอโครงการนี้จริงๆแล้วต่อแรงเนี่ยเขาดีเรื่องในเรื่องการตกปลาแข่งกัน
1: อ
2: ย่างเปิดกระน้อมนี่ก็มีการเจ้าเรือประมงแล้วไปตกกระตรงไงก็ได้เพราะว่าถึงเวลาบ่ายสามโมงจะต้องมาพร้อมกันที่สนามลานเจวาเขาจัดให้มีการ
1: แข่ง
2: ไอจับแข่งกันกันตรงนั้นแล้วครับว่าของไอตัวย่อยว่
1: า
2: ไอปลานี่ก็ไอตัวย่อยปลานั่นก็ไอตัวเล็กไปได้จำนวนปลามากก็จะรับรางวัลไปป้องกันไปร่วมกับน้องชายทิ้งมาปลาที่5ปีที่แล้วครับ
1: พ
2: อปลาคอดมาได้ตีท่ามได้ปลากระเบนมาต้วงได้อันดับตีท่ามตรงนั้นก็ได้ตั้งมาป่าหน้าแต่พอมาเรื่องปลาซ้ายนี่ก็พ้องชื่นชมนิดนะครับพอดีผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่มาเนี่ยเสื้อตองนี่แกเป็นคนที่เริ่มตรงนั้นก็ตอนนั้นแกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8อาจในเราอะไร
1: ครับ
2: แต่ประจานานี้

0: นี่แหละนี่พ่อมาแก้คงจะข้าไปรวมแล้วกาทองกาพี่แหละที่ไม่ได้ข้าไปก็คงจะเป็นเมื่อเดิมก็คือว่าชาวเหลือบลำวงไปตกปลาท้ายกันตกแล้วใครได้ตัวย่อยมาหมาดได้หลังวันกันใครได้มาร้ายน้อยได้กับมาเอาหลังวันก็จัดงานย่อยกับจัดงานย่อยไปตัว
1: ก็เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: กับการและทัศน์พื้นฐานท่องเที่ยวพอเพิ่งดูจากหนองนองตอนนี้เสวาโรงแรมในเหล่านี้เริ่มถ่ายย่อยนักท่องเที่ยวเริ่มถ่ายย่อยเข้ามาเรื่อยๆแล้ว
1: ครับผม
0: ซึ่งการรอในว่าอันก็เดี๋ยวมาก็เดี๋ยวก็จัดได้ที่ทุกปีไปตัวเพิ่งจีนชม
1: ก็มีผู้ใหญ่อรุณสุขนู่นะผู้ใหญ่บานเนี่ย
0: มีคนไม่เลยไปตัวคนไม
1: ่คนไม่นะหมู่แปดบ้านในเพล่า
0: ครับเพิ่งเลือกมาแต่ว่าคนที่เริ่มนี่คือผู้ใหญ่มาเนี่ยเกิดรองอดีตผู้ใหญ่บ้านของหมู่แปดในการเสียงอายุไปทองครับพี่แหละมาผู้ที่ผู้ใหญ่คนนี้แกกระต่างงานต่อ
1: ครับ
0: ครับก็ทำตรงนี้เพิ่งว่าตรงเติมการตรงเดียวได้ดีมากเลยโยกับเอาดอกควายเวลาพี่โตตามนี้ก็
1: ขอบคุณมากครับครับผมกระน้อมนะครับผมก็ข่าวมานะขอบคุณนะแล้วก็ยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เราได้มีมรดกโลกเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงนะครับในภาคใต้นะครับผมยินดีกันนะครับดีใจแล้วก็คงจะเป็นผลดีกับเรื่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ถ้าใครสนใจตกปลาทรายนะในบ้านในพระองค์หมู่8ไม่รู้ว่ากติกานี่อยู่เพลินนะควักทุ่มกันน้องช่วยแลกันว่าผลสุราจะไปแข่งนี่ได้ไหมนะครับนะ เอาก็077-4054-4นะครับโทรเข้ามาได้นะครับสำหรับFC นะครับที่จะข้ามารวมกันรายงานข้าวกันนะครับแต่ละพื้นที่นะครับผมถ้าไม่มีช่วงนี้เดี๋ยวเอาตู้ไปทักทาย FC กันสักน้อยนะครับนะก็มีใครกล้ามามั่งตอนนี้ดุษฎีนะแก้วมึกดำบัวแก้วนะครับเพียมนวยนะปิญโยแก้วพิชัยรับสายได้เลยครับน้องแซมพุงศักดิ์สันติธารายนนะครับรัชตาประโพนะครับพิติกนะโอ้น้องง้อยอ้อสุดทนเมืองชิมสวัสดีครับ
2: บ่าวตูผมมันต้องใช้มานานแล้วถ้าว่าผมแรงถึงเขาว่าลุงฮันเกมบูครับหมูแต่ว่าผมยังนึกว่าใช้ประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองนั่นผมฟังเมื่อเล็กเด็กชาวโว่ไม่ว่าชาวแรงกันจะผมฟังเหมือนกันตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมาช่องที่75
1: ครับ
2: ผู้นำประเทศคนแรกก็คือพระยาปกรณ์นิติธาดาผมสังเกตเลยนะไม่ว่านักการเมืองหรือประชาชนใช้แค่ไม่ชอบถูกรัฐบาลจนมาถึงบัดนี้เป็นแกงเล่ละรัฐบาลไม่กับชาวบ้านชอบมันไม่ชอบสักคน มันเป็นเพราะไอ้เรื่องพ่อข้ามาเป็นรัฐบาลคนเกลียดแล้วถูกรัฐบาลเลยเขาเกลียดนั่นแล้วเกลียดใครผมไม่เข้าใจเมื่อเลยว่าใช้มันเป็นปณีผมว่าบ้านเรานี่มันเป็นประเภทกบเหลือนายถ้าพ่อข้าวหลวมนี่ผมเห็นนักการเมืองนะเห็นบางคนพ่อได้ข้าวหลวมรัฐบาลเบาตูเล่จ้ะพูดดีป้องกันใครพูดไรผู้นำไม่ได้ถ้าไม่ได้ข้าวหลวมด่าหยับเป็นไรจ้ะแล้วเป็นพนันจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ข้าวหลวมแล้วฮ่าไอ้พ้นคณะหัวหน้ายกไปร้องเพลงนี่ก็ยังตึ้งเพราะมันบ้ากันไปย่อยเลววันนี้การเมืองนี
1: ้
2: มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องเอิญมันสำคัญว่าใช่ไม่เอามาคิดถ้าไม่มีอะไรคิดเรื่องคอมเมนต์แต่ถึงอีกอย่างหนึ่งผมว่านะหน้าที่อธิบายเรื่องโซ่โบให้ชาวบ้านฟังกันนะครับนะผมข้อรองผมเป็นคนโบผมยอมรับอําโบเช่าว่าอันนี้มันมีความสำคัญต่อประเทศพันปรือ มันมีความสำคัญกับประชาชนพันปรือถ้ามีดีไม่หรือไม่มีดีไม่พันปรืออธิบายผมว่าหลายคนคงไม่เข้าใจไอ้เช่าเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นเข้ามาแล้วก็ทำอะไรแต่เช่าบ่นี่เขาทำไม่ได้แล้วก็มีหน้าที่ไอ้เรื่อยเขามีความสำคัญปันพึ่งเชิญอธิบายกันนะครับ ผู้ที่เล่นกันเดียวนะคือว่าช่อช่อหรือช่อวอมหรือการเล่นแต่ครัวเลยช่วยอธิบายมาสักรอบแต่ว่าช่อวอมมีความสำคัญปันพึ่งประชาชนได้รับทุกรับทุกปันพึ่งกับช่อวอมถ้าไม่มีช่อวอมมันไม่ดีหรือว่าดีปันพึ่งช่วยอธิบายด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับลุงทวีนะ

0: มอันนี้มีข้าบันลงเนเนเนโนเนเน่บ่าวไม่ใช่ตรงอันนี้รถดักทุงเต้านะครับน้องจรินมณีรัตน์รองตอบุตรนำเพชรนะครับขอบคุณมากนะครับลุงดำบางเทือนนะครับผู้ชาย12187นะครับธานาเด็ดนะครับธนาเด็ดน่าเนี่ยนี่ก็เข้ามาให้กำลังใจกับทางเนี่ยมีปรีดีลิขิตวัดรับเลยน้องแซมครับผมนี่ก็ไล่ฐานเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้พี่
1: ผมก็มาให้กำลังใจลุงเบาตู้และ
0: โอ้เบาตู้กำลังใจไม่ค่อยดีเลยว่างี้ไม่เบีย
1: โอ้ไม่เบียคนไทยไม่เบียไม่มีคนไทยไม่มีคนจนมีแต่คนยากจนนี่คือจากผู้บริหารหรือว่าจากนักวิชาการเขาพูดฝันเนี่ยว่าคนไทยไม่จน มีแต่คนยากจน
0: ครับครับ
1: แล้วก็ไม่รู้รัฐบาลไปเอาคนจนมาแต่ไหนได้สำรวจจริงหรือเปล่าว่าคนไทยนี่จน
0: ม
1: ันไม่ได้เชิญรอดเมาเคงผมให้แจ้งเองให้ตัวเองแจ้งเองว่าเราจนมันก็คือไม่ทู่ตรงมาตั้งแต่ไหนแหละลุงทวีคล้องใจว่าสวมีไหวทำไรสอช่อมีไหวทำไรมีไหวกินเงินเดือนเลย
0: โอ
1: ้ตอนนั้นสอช่อ500คนในสภาทำงานไหมมาทำงานครบไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครบ
1: ถ้าเป็นลูกจ้างของลุงทวี
0: หลายคนเลยเยี่ยวบำนาญแล้วนะไม่เอ้ยไปประชุมก็ไม่ประชุม
1: ถ้าลุงทวีจ้างคนงานมาทำงาน
0: พอดี
1: ลุงทวีหลายออไห
0: ม
1: ต้องหลายอย่างเดียวประชุมอาทิตย์หนึ่งสองครั้งการเดินทางฟรี
0: ก็ยังไม่ไปนะ
1: ก็ยังไม่ไป
0: เดี๋ยวเจ้าบำนาญแล้วจะกินข้าวเที่ยงฟรีแล้ว
1: ฟรีแล้วมีไว้ทำไรต้องมีเอาไว้ป้องกัน
0: เปลืองงบประโปรนะ
1: เอ้ามันเปลืองข้าวสุกอะครับ
0: เอาเปลืองข้าวสุกเหลาต้น
1: มันอย่างเลงเลย
0: มันเปลืองตังองรัฐบาลเปลืองตังผ่านที่ชาวบ้านเลย
1: ตังงบประมาณที่ว่าประเทศชาติจะได้ไปพัฒนาอย่างอื่นน่ะมาทุ่มเทกับบุคคล500คนเนี่ยผมไม่รู้ที่เลียพื้นเลยว่า500คนแล้วก็ไปเจอสอวออีไรลอยแล้ว
0: 200ใช่ไหม
1: ถ้ามาทำไรบ้าง
0: ส
1: อช่อนี่พิจารณาแล้วก็ส่งไปให้สอวอสอวอเห็นด้วยก็เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยก็ผ่านเลยไม่ขัดขานเลยถ้าว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่ใต้อำนาจรัฐบาลไห
0: ม
1: ก็น่าจะเป็นพันนันนะครับเพราะว่าไล่ขายดีอันที่พูดแล้วพูดเลยว่าที่ตัดสิ้นตอนนี้ตัดสิ้นวันนั้นเลยบาก็ร้อนเลือนจนป่านนี้ปิ้งแล้วก็ไม่ได้ท
0: ำปีแล้วสองปีแล้วเมื่อกี้
1: ได้ยินเสียงสองปีแล้วอีสักสองปีก็พ้นวาระแล้ว
0: เดี๋ยวคอยตัดสิ้นตอนมดวาระ
1: เออคดีเมื่อวาระไม่ความคดีสิ้นอายุความแล้วก็ยกให้เป็นประโยชน์ของจำเลยสองปีที่ผ่านมาเงินเดือนต้องเท่าไรเรียกคืนได้ไห
0: ม
1: ทำใจให้สบายจ้ะ
0: ครับ
1: คุณไทยวันนี้พยายามมองห้าอย่างเดียวว่ามองห้าคุณดีมองห้าคุณไทยที่เป็นคุณดี
0: ครับ
1: จะมีบางไม้ข้าราชการเป็นกลางลุงทวีเชื่อไหม
0: ครับ
1: ข้าราชการนี้เป็นกลางไม่ได้ครับเพราะต้องเป็นต้องเหลือผักผัวข้าวผัวแดงข้าวผัวหนำเงินข้าวผัวสี่ขวาข้าวผัวเคยผัวมั่นบอกคุณผัวไม่มีอำนาจสี่ไม่มีอำนาจก็ผัวนั้นแล้วก็จะได้ขึ้นไปขึ้นไป
0: ครับ
1: เพราะนั้นข้าราชการก็ต้องแบ่งสี่ไม่เป็นกลางครับ
0: ครับผม
1: มันอยู่แบบนี้ตอนนั้นประเทศไทยวันนี้ถ้าไปอย่างเหลือตั้งพันเดียนน่าจะแรงกว่านี้ครับนี่ผมปฏิพันธ์มาเนี่ยมันก็คือรับไม่ได้แล้วแต่ว่าพอมาเจอยุคนี้ต่อไปน่าจะแรงกว่านี้เลยเพราะว
0: ่
1: าบรรดานักการเมืองเนี่ยไม่ได้คิดเล่ห์เลยตอนนี้คิดอย่างเดียวเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศชาติเพื่อเอาไปเป็นส่วนบุคคลนะผมฟ้าไว้แค่ที่ให้ประชาชนชาวใต้ชาวใต้ทั้งหลายนะคิดมุมครับบางอย่าตามความคิดของนักการเมือง
0: ครับผม
1: ครับข
0: อบคุณมากครับผมเวลาเราไม่แต่และยังไม่ได้ขอบคุณผู้ให้การรับน้นเลยนะครับปิดท้ายขอบคุณด้วยบริษัทพัฒนาพันปามนะครับปามที่มีคุณภาพก็นึกถึงนี่แหละนะครับบริษัทพัฒนาพันปามยุคุณทะเลนะครับพี่น้องไม่ไกลครับตูเดย์คาเฟ่นะครับด้วยคุณพีโสมนัสปิ่นแก้วนะครับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็แอร์พอร์ตเรทรงนะครับสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็ห้างไผ่ทองกองไผ่ซ่านนะครับขอบคุณอยู่ตรงนี้กันมิตซูสุราษฎร์เจ้าแรงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยชั้น3เซ็นทรัลนะครับก็แวะกันไปได้เวลาหมดเช็คๆแล้วนะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยสาธารณสุขเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งโดยการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งนี้พบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยงานบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบหมอพร้อมกรมปศุสัตว์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทางการจีนแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเข้าไทยย้ำขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปล่อยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่และตับห่านมายังประเทศไทยซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าโลกหรือ WTO ที่ยึดการปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้าอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นการพิจารณาโดยกรมปศุสัตว์ได้ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากฝ่ายจีนเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสัตว์ปีกตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐาน

0: ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจริงซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์กระบวนการดังกล่าวยังห่างไกลขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากยังต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอีกหลายขั้นตอนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยถึง30กรกฎาคมนี้โดยในช่วง27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: านสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
4: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by ดี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้าง

ความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณตันหยง

0: ลินลั่วดีเนาะ
1: แมนยูบ
2: อสวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอบอุ่นกว่าพี่ก็มีแต่ไมโครเวฟนะคะโอ้โหปลอดภัยกว่าพี่ก็มีเพียงตู้เซฟเท่านั้นค่ะนะคะแน่นอนที่สุดว่าไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงค่ะรายการเพลงรักจากเพศัตว์ของเราก็ขอมอบความสุขด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการบางวันก็เปิดเพลงช้าบ้างบางวันก็เปิดเพลงเร็วสนุกสนุกโจ๊ะๆปลุกอารมณ์ความรู้สึกให้มีความกระฉับกระเฉงในช่วงของการทำงานแล้วก็เดินทางใกล้ไกลด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะคะด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะกับปริศนาณตัญญงสาวสวยรวยเสน่ห์อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะรับรองได้ว่าติดอกติดใจแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าแป้งเย็นเพศัตว์นะคะฉะนั้นใช้แล้วเย็นใช้แล้วสดชื่นแถมยังมีกลิ่นกายที่มีความหอมละมุนกันด้วยค่ะกลิ่นหอมยั่วของแป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองค่ะว่าไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้คุณจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มวัยไหนก็แล้วแต่หรือหนุ่มๆซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้สาวๆอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ในตัวคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นจะช้าอยู่ใหญ่คะรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้นะคะว่าแป้งเย็นเพสัตของเราทำไมถึงหอมขนาดนี้ก็ต้องพิสูจน์ความหอมด้วยตัวของท่านเองกันนะคะแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นหอมจริงๆหอมระดับตำนานนะคะสับ3สี3กลิ่นหอมของเราค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองเลยค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะยิ่งช่วงวันหยุดหรือวันไหนๆก็แล้วแต่โอ้โหอยู่ที่บ้านเรียกหาทั้งวันแน่นอนที่รักที่รักหรือวันทำงานบางท่านบอกออกไปทำงานสายนะคะเพราะว่าจะได้มีโมเมนต์ที่หวานแหววกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักกับความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราซึ่งสาวๆไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพสัตรับรองเขาว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วแป้งเย็นเพสัตของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นนะคะยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นใหม่ของเรากับแป้งเย็นเพสัตได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงๆแน่นอนอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นนะคะหลายท่านบอกเอ๊ะจริงหรือเปล่าน้องอ๋อยจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าใช้สบู่เพศัตว์ของเราแล้วนะคะจะมีความหอมไปถึงข้างบ้านจริงๆแล้วสาวๆหลายท่านอาจจะอาบน้ำแบบว่าโอ้ยวันหนึ่งหลายรอบหรืออาบน้ำนานเกินไปจนคุณสามีหรือว่าคนที่บ้านบ่นแล้วว่าโอ้ที่รักเธออาบน้ำฉันรอตั้งนานแล้วนะแต่งตัวเสร็จแล้วเธอยังไม่เสร็จอีกหรือประมาณนี้นะคะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปค่ะใครอยากจะมีโมเมนต์น่ารักอยากจะมีผิวพรรณที่สดใสออร่าแบบนี้น้องอ๋อยแนะนำให้ใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราค่ะจะทำให้คุณได้อาบน้ำนานขึ้นแล้วก็อาบน้ำบ่อยขึ้นวันหนึ่งปกติก็2รอบเช้าเย็นแต่ว่าอาจจะมีรอบเที่ยงรอบบ่ายเพิ่มเติมมานะคะเพราะว่าอยากจะสัมผัสความนุ่มความละมุนของสบู่เพศัตว์ของเราฟองเยอะค่ะถูตัวได้ทั่วเรือนร่างกันเลยทีเดียวตั้งแต่หน้าล้างหน้าสะอาดด้วยสบู่เพศัตว์ของเราหรือว่าถูตัวให้ทั่วเรือนร่างแล้วล้างตัวของคุณให้สะอาดดูผิวสวยผิวหอมผิวละมุนสดชื่นอย่างแน่นอนแล้วออร่ามาฉ่ำๆเลยนะคะใครใช้ก็ต้องติดใจค่ะกับสบู่เพศัตว์ไว้

เรื่องซบของเรานะคะ2สี2กลิ่นหอมที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆนั่นก็คือกล่องสีเขียว Rice Milk ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมแบบละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวเลยค่ะแล้วก็กล่องสีม่วง Mix Berry ที่มีความหอมหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้จะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นอย่างที่สุดสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่อะไรต่างๆรวมตัวกันแล้วให้ความสดชื่นกับผิวพรรณของเราทำให้ผิวของคุณสะอาดหมดจดได้ทั่วร่างไม่ว่าจะไปออกกำลังกายมาไปเล่นกีฬามาหรือทำงานที่สมบุกสมบันนะคะอะไรก็แล้วแต่เหงื่อออกบ่อยๆแบบนี้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิสซบของเราทำความสะอาดผิวกายของคุณรับรองได้ค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็มีกลิ่นกายที่มีความหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านช่วยให้ผิวพรรณของคุณนั้นมีความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็ผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นยืนยันได้เลยค่ะเพราะว่าน้องอ๋อยเองก็ใช้เป็นประจำแล้วผิวสวยผิวออร่าช่ำๆเลยใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ดูดีดูดีแน่นอนกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิสซบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเภสัชค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าความหอมนั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายนะคะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% กันเลยหลายท่านบอกโอ้โหขนาดนั้นจริงหรือแน่นอนค่ะนะคะอยากจะมีความสวยความเซ็กซี่ไม่ต้องไปสัญญกรรมไม่ต้องไปเปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำโบไม่ต้องไปเกาหลงเกาหลีใช้แป้งเย็นเภสัชรับรองค่ะว่าเอาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ3สี3กลิ่นหอมอยากให้ทุกท่านได้ลองกันนะคะนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะใครที่ชอบกลิ่นไหนแบบไหนสีไหนหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วเติมความสุขทุกๆวินาทีด้วยแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะวันนี้จากลากันก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานเดินทางด้วยความปลอดภัยปริศนานตัญโญลากันก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขอบคุณประชาชนเข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนคัดกรองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการโดยรัฐบาลพร้อมทบทวนคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและนำคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายกำหนดการอุทธรณ์ขอประชาชนอย่า กังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลา5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมากทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้ถือบัตรกว่าล้านคนมีประชาชนอายุระหว่าง 18-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตวันนอรับเหตุยิงถล่มจุดตรวจนราธิวาสอาจทำพูดคุยสันติสุขยุ่งยากมากขึ้นแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวโน้มการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มจุดตรวจบูเกสตามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5คนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษให้ได้ซึ่งการปฏิบัติการขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงและไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกส่วนการยกระดับประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีอยู่แล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงเข้มแข็งและต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่ทำให้การพูดคุยเกิดความยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ที่ต้องการให้เกิดการคุยมีหลายกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทางรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้ยืนยันว่าการพูดคุยถือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งการพูดคุยเพื่อเดินหน้าสันติสุขอย่างยั่งยืนและจากการประเมินในขณะนี้คิดว่าการพูดคุยเป็นวิธีหนึ่งส่วนมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยหนีไฟป่าอิตาลีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสื่ออิตาลีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณคาบสมุทรกาโนประเทศอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องสั่งปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างชายฝั่งเบรชคิชิและวิสเตส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชายหาดราว400คนได้รับการอพยพต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณปิเลฟราบาเลนอกเมืองเปสคีชีก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณอ่าวมักนาโคราและอาเซนาโดยมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟขยายวงกว้างทีมดับเพลิงเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำภูมิภาคและอากาศยานรวมถึงเครื่องบินดับเพลิง2ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089-499-0909
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ดีค่ะกดกระดิ่งอีกรอบมาแล้วจ้า
1: ฉันรักเธอคนเดียวไม่เหลือเศษเสี้ยวใคร
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงนะคะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะวันนี้กระเพากลับมารายงานตัวเช่นเคยนะคะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาทักทายคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาแล้วผ่านทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อของกระเพาด้วยนะคะทักทายพี่ออแกนด้วยจ้า
2: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: โอ้โหวันนี้ไหนใครหยุดงานบ้างมีไหมคะรายงานตัวหน่อยน่าจะมีนะหลักก็บอกว่าโอ้ยน้องกระเพราตอนนี้พี่อยู่เชียงใหม่แล้วจ้าตอนนี้พี่อยู่นครราชสีมาแล้วจ้าตอนนี้ไปปักหลักอยู่เขาใหญ่แล้วค่ะบางคนก็บอกว่าอุ้ยลงทะเลไปเที่ยวกระบี่แล้วค่ะวันหยุดยาวนะคะหยุดทุกวันเลยพี่ออแกบอกหยุดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันมีแบบโพสต์หน้าแอปฟ้ากันว่าหยุดยาวเลยหยุดยาวไปจนถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะไปจนถึงวันที่2สิงหาพอเปิดมาวันจันทร์3สิงหายื่นใบลาออกได้เลย เอออันนั้นก็หยุดเยอะเกินไปหยุดเยอะก็เพราะว่าบางทีมันก็ทำให้เราขี้เกียจเหมือนกันนะคะเหมือนสัปดาห์นี้เนี่ยบางโรงเรียนนะคะที่บ้านเราไม่แน่ใจว่ามีบ้างหรือเปล่าแต่ที่กรุงเทพเนี่ยมีเยอะเลยแต่ทราบมาว่าเทคนิคเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้เรียนออนไลน์นะเห็นป้าอู๊ดบอกนะเห็นป้าอู๊ดบอกว่าที่เทคนิคเขาให้เรียนออนไลน์แล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยมีหลายโรงเลยพอดีแบบหลานๆที่เรียนอยู่เนี่ยค่ะเขาก็ปิดให้แบบปิดยาวเลยนะตั้งแต่เสาร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยทั้งหมดก็9วันหยุด9วันแล้วไปเปิดวันจันทร์ที่3ตายแล้วเหมือนกับปิดเทอมเล็กเลยหยุดยาวกันไปเลยอ่ะบางคนก็ลางานเลยค่ะนะใครที่แบบไม่ค่อยได้กลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยก็ลางานเลยช่วงนี้ตั๋วโดยสารแพงมากนะคะแล้วการเดินทางคึกคักมากคือกระเพราอ่ะไปกรุงเทพมาแล้วก็ไปนั่งรถนะคะก็ทั้งรถไฟฟ้าทั้งไปขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่แล้วก็นอกจากไปโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ยังไปเดินดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตามในห้างวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหจะบอกว่าทุกหย่อมหญ้าคนยั่วเยี้ยเลยต้องใช้คำว่ายั่วเยี้ยคือคนไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยคือคนแน่นทุกห้างเลยค่ะแล้วแบบเชื่อไหมคะว่าร้านอาหารในห้างพวกชาบงชาบูพวกปิ้งย่างพวกร้านขายสเต็กขายก๋วยเตี๋ยวซุกี้อาหารญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหจะบอกว่าคนไม่มีเงินก็ไม่ได้นะคะเต็มทุกร้านค่ะและจะมีเก้าอี้ให้นั่งรอคิวด้านหน้าเนี่ยทุกร้านเลยรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอค่ะ แล้วแบบอะไรอะไอติมอะเดลิควีนอะไม่รู้บ้านเรามีหรือยังนะคือเขาออกแบบออกเป็นแบบแพ็กเกจใหม่ใช่ไหมที่มันแบบเป็นถ้วยแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหแต่ละสาขาเข้าแถวยาวเป็นกิโลเลยอันนี้ไม่เกินจริงแล้วไม่เคยได้กินเลยก็เพราะไม่เคยได้กินเลยเพราะเราขี้เกียจเข้าแถวนะคะขี้เกียจยืนรอคือแถวมันยาวมากทุกสาขาเลยค่ะคุณผู้ฟังไปเดินที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะอยู่วันหนึ่งก็มีโอกาสไปแล้วก็ไปเจอการจัดงานของเทศกาลอาหารแบบของอ้ําๆอ่ะค่ะอ้ําๆก็คือของพี่อ้ําพัชราภานะคะบังเอิญไปเจอพี่อ้ําพอดีเลยโอ้ยจะบอกว่าคนอะไรคือโคตรสวยสวยแบบสวยกว่าในทีวีเยอะมากแล้วก็ออร่าพุ่งคือไม่อยากเชื่อว่าอายุใกล้จะ50แล้วนะอายุ40ปลายๆแล้วแต่น่ารักมากแล้วก็สวยมากผิวดีมากฉ่ำฉ่ำมากแล้วตัวเล็กนิดเดียว คือทุกอย่างดูดีหมดเลยนะคะดูดีหมดเลยพี่เอสุภชัยก็แบบน่ารักนะคะตามแบบฉบับของพี่เอมันมีเทศกาลอ้ำๆพอดีเลยก็เลยมีโอกาสได้เจอนะได้เจอตัวจริงกับมันก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงแหละแล้วมันมีกิจกรรมเยอะมากนะคะแต่ละห้างในกรุงเทพเนี่ยพวกแบบดาราซีรีส์วงซีรีส์วายFC อะไรแบบเยอะมากเลยแล้วที่สำคัญที่รู้สึกดีก็เพราะว่านักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะมากนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะคนจีนเยอะมากคนจีนเยอะมากแล้วก็มีกำลังซื้อนะคะมีกำลังซื้อมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะคะคือเห็นแล้วรู้สึกว้าวว้าวเลยมันมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงนะคะเป็นร้านอาหารจีนแล้วก็มีคณะทัวร์จีนเนี่ยมากินแล้วมีคุณตาคนนึงค่ะคุณผู้ฟังมีคุณตาคนนึงอ่ะขายลอตเตอรี่ตั้งเป็นตั้งในแผงอ่ะแต่ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะคะแบบต่อที่วางของไว้ด้านหลังอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าคล้ายๆแกร็บพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่แกร็บนะคะแล้วมาจอดขายอยู่ที่หน้าร้านอาหารจีนอยู่ร้านหนึ่งที่กรุงเทพแล้วก็มาเปิดแผงขายลอตเตอรี่แต่เขาไม่ได้ขายลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะคุณตาเขาก็เอากระปุกออมสินที่เป็นรูปยาดมตาโป๊ยเซียนนะคะกระปุกออมสินที่เป็นยาดมตาโป๊ยเซียนเนี่ยมาขายด้วยนะคะมาแขวนขายด้วยเป็นแบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอทัวร์คณะจีนเนี่ยไม่ได้เป็นกรุ๊ปทัวร์หรอกเขาน่าจะมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขากินเสร็จเขาก็เดินออกมาจากร้านนะคะแล้วก็เขาพอดีกระเป๋าเดินตามหลังเขาพอดีแล้วระหว่างที่รอรถเนี่ยก็เลยเผอิญได้ยินมีสาวสวยจีนคนหนึ่งนะคะชี้ไปที่กระปุกออมสินที่เป็นรูปยาดมโป๊ยเซียนอะสีม่วงนะคะก็เลือกซื้อบอกเอาอันเนี้ยหนึ่งอันคุณตาเขาก็หยิบใส่ถุงให้กระเป๋าเห็นแล้วแหละว่าป้ายอะเขียนว่าราคา18 บาทแล้วประมาณเขาก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษถามอะไรอย่างเงี้ยว่า how much อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเท่าไหร่คุณตาเขาก็บอกว่า18 บาทแล้วคุณตาเขาก็หยิบแบงค์20ของคุณตาค่ะหยิบแบงค์20ขึ้นมาแล้วก็พยายามสื่อสารให้สาวจีนคนนั้นน่ะทราบว่าเนี้ยแบงค์เนี้ยชี้ไปที่แบงค์20ว่าเป็นแบงค์สีเขียวก็คือแบงค์เนี้ยแบงค์20พอเพราะว่าราคามัน1ชิ้นมันแค่18 บาทเชื่อไหมคะว่าสาวจีนให้คุณตากี่บาทค่าของ18 บาทแล้วก็คุณตาหยิบแบงค์20ขึ้นมาแล้วพร้อมกับชี้ไปให้สาวจีนดูว่าเนี่ยแบงค์20เนี่ยสาวจีนให้คุณตา200 บาทไม่ต้องทอนสาวจีนหยิบแบงค์ร้อยขึ้นมา2 ใบไม่ต้องทอนคุณตางงมากคุณตาบอกไม่ใช่ no แต่สาวจีนก็บอกว่าทำนองว่าประมาณว่าเอาไปเถอะแล้วก็ส่งภาษามือว่าประมาณว่าแบบโบกมือบ๊ายบายก็คือทำนองว่าไม่ต้องทอนอะไรประมาณนั้นก็ส่งให้คุณตาไป200คุณตาก็ยกมือไหว้ลูกค้าสาวชาวจีนคนนั้นนะคะคือแบบamazing มากคือคุณตาแบบโชคดีไปเลยวันนั้น อันนี้คือเป็นเรื่องเล่าที่แบบเผอิญเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะคึกคักเศรษฐกิจไทยน่าจะแบบคึกคักในช่วงนี้เพราะว่าคนแห่มาเที่ยวบ้านเราเยอะมากแล้วขากลับมาสุราษฎร์ก็เพราะก็นั่งเครื่องกลับคือสนามบินเนี่ยคนเยอะมากนะคะแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากมีหลายสัญชาติแต่เท่าที่ดูจากสายตาแล้วสัญชาติจีนเยอะมากแล้วก็ไฟบินที่มาลงสุราษฎร์เนี่ยที่เป็นคนจีนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ยังมีสัญชาติอื่นๆอีกนะคะที่จุดหมายปลายทางมาเที่ยวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงแรกนะคะเรากลับมาเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะก็เป็นเรื่องราวแฮปปี้นะคะที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกดีแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้วันจันทร์ค่ะทำงาน1 วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะต่อเนื่อง3 วันเลย พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ28กรกฎาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งส่วน29เนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอารสาฬหบูชาหลังวันอารสาฬหบูชานะคะวันที่30ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันหยุดต่อเนื่อง3วัน28 29 30บางคนก็ถือโอกาสลางานเพิ่มอีกหนึ่งวันก็คือวันศุกร์นะก็หยุดยาวกันไปเลยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะได้มีโอกาสไปใช้เงิน ไปใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวกันไปสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะวันนี้เป็นวันเกิดหลานได้เดี๋ยวกระเพาะอวยพรให้นะคะชื่อน้องต้นกล้ากับน้องฟ้าใสได้เลยค่ะเรียนอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะกลับมาบ้านไม่เอ่ยปิดหลายวันพี่อาคมอยากฟังหม้อหุงข้าวนะคะเปิดในช่วงหน้าด้วยซอย18เปิดซอย18ชั่วโมงหน้าใช่ไหมจริงๆแล้วหม้อหุงข้าวเปิดชั่วโมงนี้ก็ได้นะพี่สุรัตน์สวัสดีค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังคิดถึงบ้านของไอ้น้ำสวัสดีพี่เจมส์ด้วยค่ะขอเพลงเล่าสู่กันฟังโอเคน้องต้นน้ำสวัสดีครับเพิ่งช่วยซ้อมอะไรเอ่ยที่โรงเรียนเทพมิตรนะคะตอนนี้ฟังยาวๆเลยขอบคุณครับพี่เอรอนุพงศ์จากนครศรีทักทายกันสวัสดีค่ะพอพูดถึงนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับพวกเราคนไทยแล้วก็พวกเราชาวใต้ด้วยที่ทุกท่านก็คงรับทราบข่าวเช่นเดียวกันนะคะว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยองค์การยูเนสโกนะคะได้ประกาศให้วัดพระบรมธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะวัดพระธาตุนครเป็นมรดกโลกนะคะที่ไม่มีใครสามารถไปแบบแตะได้นะคะเป็นมรดกโลกนะคะที่จะไม่มีใครไปสามารถจับต้องได้เป็นมรดกโลกแห่งที่9นะคะของประเทศไทยค่ะของประเทศไทยประกาศเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในโอกาสที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้สำเร็จนะคะก็มีการยื่นเอกสารทำเรื่องนู่นนี่ไปเนี่ยไม่ประมาณ10ปีได้นะคะคุณผู้ฟังประมาณ10ปีได้ค่ะที่ได้มีการยื่นเรื่องไปเพื่อพิจารณาขอขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุนครเนี่ยให้เป็นมรดกโลกถือว่าคุ้มค่าการรอคอยนะคะคุ้มค่าการรอคอยค่ะใครที่เคยมีโอกาสได้ไปแล้วก็ไปเยือนได้อีกกระเพาก็มีโอกาสได้ไปที่วัดพระธาตุนครก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็ห่างหายไปนานแล้วช่วงสมัยก่อนนู้นเนี่ยไปบ่อยนะคะไปวัดพระธาตุนครเนี่ยนอกจากไปซื้อมังคุดคัดแล้วนะคะก็ยังไปพวกไปเดินอะไรนะที่เขาขายพวกเครื่องเงินนะคะพวกสร้อยเงินพวกแบบสร้อยสามกษัตริย์อะไรเงี้ยสมัยก่อนเป็นพวกข้อมือกำไรข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบซื้อมาใส่กันเวลาไปเที่ยวนครก็จะต้องไปไหว้ที่พระธาตุนครนะคะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็คงจะได้ไปกราบไหว้ใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับพวกเราคนไทยแล้วก็พวกเราชาวใต้ด้วยนะคะกับมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะวัดพระธาตุนครค่ะอ่ะพี่สวัสดีพี่เกษราด้วยนะคะทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณทรงกรดนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆคุณแจ็คด้วยนะคะสวัสดีพี่ไอริสค่ะดินแดนแห่งความรักอยากฟังเพลงนี้หรอได้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะอาเฮียหลีไอติมของเด็กอะไรเอ่ยไอติมเด็กทำไมไอติมเด็กสวัสดีพี่ช่างอาทิตย์นะคะติดตามกันขอบคุณค่ะกลับไปทำงานไม่ได้แล้วเขารับคนอื่นแทนแล้วเอาหมายถึงว่าหยุดยาวใช่ไหมพี่ชายเลทั้งที่ผิดก็ยังรักนะคะ AB Normal ทักทายกันขอบคุณค่ะแต่ดูจากเวลาแล้วขอไปอัปเดตราคาทองก่อนนะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อัปเดตกัน2วันมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ราคาทองเหมาะแก่การเข้าซื้อหรือว่าขายทำกำไรดีทั้งท

0: ราคาทองนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมกันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้าดีนะคะราคาทองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป150บาทค่ะอยู่ที่ 65,000 รับซื้อคือ 64,800 บาทค่ะ
0: โอ้โหราคานี้เหมาะแก่การเข้าซื้อหรือว่าทยอยขายทำกำไรดีคะ
1: สำหรับคนที่มีทองอยู่แล้วนะคะก็แนะนำให้ขายดีกว่าค่ะดีเจกระเพราแต่เพราะว่าอะไรนะคะทั้งสัปดาห์เลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทองคำนะคะเพราะไม่มีทั้งธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่29นี้นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการปรับถ้าปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะทองเราก็ลงอีกนะคะซึ่งความชัดเจนแน่นอนตรงนี้ก็ต้องรอวันที่29นี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเข้าซื้อนะคะพี่ยุ้ยกำลังแนะนำว่าเป็นการรอส่วนคนที่มีของอยู่แล้วในมือก็อย่ารีรอเลยขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะเพราะทุกอย่างมีความผันผวนทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตามคำแนะนำของพี่ยุ้ยเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่มีทองอยู่ในมือทยอยขายทำกำไรไปก่อนได้เลยค่ะพี่ยุ้ยคะฝั่งที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดเนี่ยตอนนี้ในส่วนของขวัญสุดพิเศษเนื่องในวันแม่ยังคงสั่งจองได้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ
1: ยังมีเวลาค่ะสำหรับคนที่หาของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นเดียวในโลกให้กับคุณแม่นะคะก็ไปที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดได้เลยค่ะหารูปคู่สวยๆโมเมนต์ดีๆนะคะก็เป็นอะไรที่ลักชัวรี่สุดๆเลยสำหรับคุณแม่นะคะเห็นแล้วต้องว้าวมากๆเพราะเป็นของขวัญหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะมอบให้แม่ได้นะคะดังนั้นก็รีบไปเพราะใช้เวลาในการสั่งทำหนึ่งสัปดาห์ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะแวะกันไปที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดได้เลยนะคะไปสั่งทำของขวัญสุดพิเศษกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะอย่าลืมแวะกันไปขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อนะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
3: M-Court Radio Network102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแ

0: นี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

0: แคสเซนโดค่ะดินแดนแห่งความรักนะไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันสำหรับเพลงนี้ก่อนหน้านั้นกับเล่าสู่กันฟังกันจากพี่เบิร์ดจ้าสวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะพี่เดือนคนสวยจากท้าชนะค่ะรายงานตัวนะคะสวัสดีพี่สมชัยด้วยนะคะพี่สมชัยวันนี้มาทักทายกันได้แสดงว่าเติมเล็กเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากสวัสดีน้องเอฟสุดหล่อด้วยนะคะพี่อมอยากฟังเอาทีบายใจหรอกันนะคะถ้าท่านเอาทีบายใจของพี่บ่าวีท่านแน่นอนค่ะส่วนเพลงดาวเดี๋ยวไม่ทันนะครับทักทายทุกคนโดยทางต่อๆนะคะเดี๋ยววันนี้ไปกันที่โตโยต้า
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู่
0: ทุกวันนี้ค่ะชีวิตของเราต้องเจอกับโอ้ยค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเศรษฐกิจที่มันผันผวนแล้วก็งานหนักที่รอเราอยู่อีกเพียบเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนค่ะคุณผู้ฟังค่ะไฮลักซ์ทราเวลกระบะตักโตโยต้าก็เอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ค่ะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดขึ้นนะคะถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ค่ะในทุกรุ่นเลยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มแล้วก็เกาะถนนเนี่ยแน่นเข้าโค้งได้หนึบกว่าเดิมให้คุณมั่นใจใน

0: ทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วจัดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ Toyota จัดโปรพิเศษให้กับคุณเอาอยู่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยรีบมาเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะแล้วก็ทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: ซื้อ Hilux Travo วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1
2: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: น้องแต่สวัสดีค่ะขอเพลงไม่นัดรำวงนะคะของนางอ้นกวีได้เลยว่าแต่ไปเที่ยวงานง้อมากี่วันกี่คืนแล้วคะได้ข่าวว่างานง้อปีนี้โอ้โหคนเยอะทุกคืนเลยนะคนเยอะทุกคืนเลยแล้วก็ยินดีกับสาวงามนะคะที่ได้ตำแหน่งธิดาง้อโรงเรียนปีนี้ไปด้วยก็แล้วกันซึ่งก็มีการประกวดไปเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคือคนเยอะมากนะคะปีนี้งานคนเยอะมากจริงไหนใครไปเที่ยวมาแล้วบ้างน้องเต้ไม่ต้องถามนะน้องเต้ว่าไปเฝ้างานง้อเลยวะไม่รู้ไปเฝ้างานง้อหรือไปเฝ้าใครนะคะเพลงต่อไปเลยดีกว่าค่ะซิงเกิลเก่าๆนะคะจาก AB Normal ค่ะเพลงนี้ทั้งที่ผิดก็ยังรักไปทุกวันเลยใช่ไหมแหมเที่ยวเปื่อด้วยนะ
3: ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
3: ช่วงนี้ยังคงอยู่กับเทศกาลง้อโรงเรียนนาสารนะคะคุณผู้ฟังสุภกิจมอเตอร์จัดให้ค่ะสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสารค่ะจัดโปรพิเศษนะคะในงานง้อนาสารตลอดทุกวันของการจัดงานเลยจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะให้คุณลูกค้าที่ไปเดินช็อปในงานนะคะที่จะไปจองรถภายในงานออกรถ0บาทกันไปเลยค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีอีกด้วยให้ส่วนลดสูงสุดถึง 3,500 บาทกันเลยค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรถหายฟรีของแถมอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้นะคะไม่ต้องมีคนค้ำค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวและที่สำคัญจองในงานเงาะลูกค้าจะนัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828 0811882828นะคะใครไปเที่ยวงานเงาะที่ริมคลองสว่างอำเภอบ้านนาสารช่วงนี้อย่าลืมค่ะแวะไปที่บูธของสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสารด้วยนะคะสนใจรุ่นไหนไปจองในงานออกรถ0บาทกันเลยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์โอเคอ่ะเดี๋ยวอวยพรวันเกิดกันสักนิดนึงค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของหลานพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยพี่กะเพราก็ขออวยพรให้น้องๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการศึกษาได้เรียนสูงๆตามที่ตั้งใจจบออกมาแล้วก็ให้ได้ทำงานตามที่ใจปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้เจอความรักดีๆเจอแต่ความโชคดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้เจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ด้วยสุขสมหวังแฮปปี้กันทุกคนเลยจ้าสุขกายสบายใจอยากกินให้ได้กินอยากเที่ยวให้ได้เที่ยวอยากทำอะไรก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ราบรื่น Happy birthday to you yeah Happy birthday นะคะเวลาหมดแล้วจ้าปิดท้ายเอาไว้นะคะกับคิดถึงบ้านงานจากไอ้น้ำวันหยุดยาวไหนใครได้กลับบ้านบ้างใครจะเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนค่ะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขในวันหยุดยาวนะคะชั่วโมงหน้ากระเพาะไม่ได้จัดสดนะมีภารกิจต้องไปคุยงานกับลูกค้านะคะแต่ว่าเพลงทุกเพลงที่ขอมาเดี๋ยวกระเพาะให้ซัมมี่เปิดเอาไว้ให้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย 8:00 น. ถึง 14:00 น. กลับมาเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินท้าเอาเลยหลังยิ่งชีพจ่อแฉคดีหัวสวเพิ่มลั่นเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนขึ้นตึกบัญชาการผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกรณีออกมาพาดพิงปมหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อนายอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าเอาเลยก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพระดอนเผยพรรคเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพเหตุเสียหายถึงพรรคนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเปิดเผยหลักฐานการหัวสวโดยมีการพาดพิงชื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายพระดอนด้วยว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นรวมถึงหลักฐานก็เป็นหลักฐานเก่าส่วนจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพในสัปดาห์นี้หรือไม่นายพระดอนระบุว่าเดี๋ยวทางพรรคจะหารือกันอีกทีสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายพระดอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ตัวบุคคลแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าฟ้องส่วนหลังจากนี้จะมีการฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่ายังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งตรวจสอบแอปหมอพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งตรวจสอบกรณีผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาพร้อมย้ำว่ารู้แล้วข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดแต่ยังไม่ยืนยันเป็นการสมสิทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยที่ให้บริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนขอให้คนที่พบข้อมูลการรักษาไม่ถูกต้องแจ้งเรื่องเข้ามา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
14: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: เดียวเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: Mobile Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคอร์นอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262 หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนการฟ้องดำเนินคดีไม่ใช่การปิดปากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการ3คนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จัดทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องประเด็นหัวสวนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระประชุมครม.วันนี้ด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.วันนี้ออกมาตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพาดพิงเรื่องหัวสว.ว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วและบอกเลยนะครับว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อเอาเลยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นขณะที่นางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงแล้วก็นำคลิปที่นำเสนอเป็นคลิปที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว.และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาซึ่งตนก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทต่อคนมาร้องได้รับอิสรภาพและขณะนี้ศาลสั่งให้รอลงอาญาครับนางสุขสำรวยขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหายพร้อมระบุด้วยนะครับว่าคนจังหวัดอำนาจเจริญทราบดีว่าเป็นน้องสะใภ้และเป็นผู้สมัครสบกลุ่มสตรีและได้ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้ามาสู่รอบประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีกกต.ก็ตรวจสอบจบไปแล้วอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนนายพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองภูมิชัยไทยยืนยันว่าหลักฐานที่เปิดในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับแล้วก็การยืนยันว่าจะฟ้องไม่ใช่การปิดปากเพราะเราเรื่องดังกล่าวทำให้เราเกิดความเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายถึงพรรคขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ถูกสอบถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นประเด็นหัวสว.เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะตอบได้ส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันนี้ครับซึ่งเลื่อนมาเป็นวันจันทร์คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลารับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569จากเดิมวันที่31กรกฎาคมครับโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการปี69ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่31สิงหาคมเดิมก็คือจะสิ้นสุด31กรกฎาคมครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาและผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในขณะนี้ทางทำเนียบแจ้งว่าภายหลังประชุมครม.ครับจะมีการแถลงข่าวเรื่องอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำแถลงโดยนายสิริพงษ์อังคสมกูลเกียรติรัฐมนตรีช่วย ยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะคะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะเสนอร่างกฎกระทรวงที่จะกำหนดให้สินค้าแบตเตอรี่นะคะและพาวเวอร์แบงค์นั้นเป็นสินค้าควบคุมค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและก็พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนที่จะออกสู่ตลาดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่หรือว่า power bank ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นระยะนะคะว่าแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือว่าระเบิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่ากระทบต่อทรัพย์สินการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้เขาจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเธียมอันนี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ power bank ก็จะมีการปรับปรุงมอก.ของ power bank ด้วยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีข้อมูลคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนด้วยทั้งนี้นะคะครม.ถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงกลางปีหน้าก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก็จะผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะคะก็เน้นย้ำกันเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ Power Bank กำลังจะมาแล้วค่ะ
0: เรื่องของกระทรวงเกษตรเองในที่ประชุมครม.วันนี้นะครับก็จะเคาะการโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครม.มีมติแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้ครับจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนจะเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะก็บอกว่าวันนี้ครับมีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับวันนี้จะขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ69กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปี69ครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ระบุนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีทหารพรานเสียชีวิตและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะทาง ท่านรัฐทางคุณวันมูฮัมหมัดนอนเนี่ยนะคะก็ถูกถามว่าอันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพหรือไม่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการพูดคุยนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการสันติสุขอย่างยั่งยืนได้มาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าเถื่อนเพราะผลประโยชน์เหล่านี้อาจเข้ามามีส่วนค่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นยุติลงก็ขอให้ดำเนินการควบคู่กันไปและตรวจสอบทุกฝ่ายยืนยันว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยลงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรวหมหาวิหารนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทางคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะดัน7วัดคูเมืองและเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: กจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสุชาติชมกลิ่นปลื้มวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติครับจอดัน7วัดคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ครับมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองและก็นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นดำเนินการ5รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี62ครับพร้อมย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้นส่งการบ้านให้กับองค์การยูเนสโกด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำยากมากครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้ก็คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทางนี้ครับต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทางกระทรวงหรือรัฐบาลทำฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่เร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ Early Retire สำหรับข้าราชการแล้วก็เรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนนะคะวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่าเรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้และประเดิมด้วยธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงปยปก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองนะคะคุณประกรณ์ นิลประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้ยุบนะคะกำลังศึกษาอยู่ค่ะนอกจากปยปและธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปียังไม่มีการยุบสักหน่วยงานเลยนะคะส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนบอกว่าให้ไปสอบถามกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.ค่ะนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบค่ะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนและก็จะมี 2-3 ทางเลือกให้เช่นย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะคะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าก็ยังคงจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาติงคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะออกมาพูดทีละหน่วยงานค่ะควรจะหาทางหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบค่ะก็ตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่มาคุยเรื่อง Early Retire ก่อนที่จะยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในความคิดของคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศควรจะทบทวนภารกิจครั้งใหญ่ค่ะว่ารูปแบบของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่มีอยู่ใต้สังกัดภารกิจ จำเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามันมีภารกิจใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องการหน่วยงานรองรับดังนั้นต้องทบทวนภารกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนที่ต้องโดนยุบรวมนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะบอกทีละหน่วยงานก็บอกออกมาแบบนี้ถือว่าคิดไม่เป็นระบบค่ะแล้วก็ยังติ่งด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการคัดเลือกคนที่ไปต่อกับหน่วยงานไม่ได้แล้วออกจากงานไม่ใช่แค่ early retire เท่านั้นไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถ early ไปก่อนเป็นอันดับแรกค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะหลังจากที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นแค่3วันมีคอมเมนต์ 8,000 ความเห็นเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่ต้องการเข้าโครงการเพราะค่าตอบแทนสูงสุดชดเชย12เดือนสำหรับคนที่อายุเกิน50อาจจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดได้บ้างเขาก็ออกมาตึงแบบนี้นะคะว่าก็คงจะต้องศึกษาไปทั้งระบบการรีบร้อนออกตัวออกมาตรการใดๆออกมามันจะทำให้ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะคะก็เป็นเสียงติ่งจากฝ่ายค้านค่ะ
1: คุณสิริกัญญายังพูดถึงภาษีสหรัฐ 12.5% แค่ทีเซอร์นะครับยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากห่วงปมแรงงานภาคบังคับมากกว่าครับจีรัฐบาลโปร่งใสเปิดข้อมูลเจรจาให้ประชาชนรู้โดยคุณสิริกัญญาได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีและก็ไทยได้รับผลกระทบว่ารอบนี้ครับเราโดนมาตรา301ก็คือการใช้แรงงานภาคบังคับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือว่าทีเซอร์แต่แค่ทีเซอร์เราก็โดนระดับสูงสุดก็คือ 12.5% ในกลุ่มบนจึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยว่าจะเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศก็คือ24กรกฎาคมแต่ไม่แน่ใจว่าการเจรจาจบสิ้นไปแล้วจริงหรือไม่เพราะเห็นไปสหรัฐอยู่หลายรอบท้ายที่สุดนะครับรอบแรกดอกแรกออกมาภาคบังคับเราโดนไป 12.5% แล้วก็ยังอีกขยักหนึ่งที่น่าจะรุนแรงมากกว่าก็คือกรณีที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้กำลังการผลิตมากเกินควรซึ่งการเจรจาจะมีกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในปลายปี68ในนั้นก็คือการโดนภาษี 19% แต่รอบนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมเช่นกรณีที่เป็นแรงงานบังคับ 12.5% ก็ยังได้รับการยกเว้นในหลายสินค้าและเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ส่งออกไปสหรัฐด้วยแต่ข้อตกลงยังเป็นกรอบเดิมครับซึ่งมีรายละเอียดที่ผูกมัดประเทศไทยพอสมควรจึงอยากสอบถามว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ12:20 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของคุณเบนซ์นะคะซึ่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกรณีนี้นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะเพราะว่าตัวของคุณเบนซ์ก็ถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีนะคะก่อนหน้านี้ทางภรรยาเองก็มาบอกว่าไม่อยากให้ย้ายสามีไปนะคะเพราะว่าคิดว่าสามีน่าจะไม่อยู่ในสภาพที่ควรจะย้ายออกจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครบสิทธิ์ของยูเซฟนะคะก็คือการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าสามารถรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณเบนซ์ก็เสียชีวิตนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณพัฒนาก็บอกว่าขอรอดูข้อมูลรายละเอียดก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้างนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากแต่ก็ขอเช็คเรื่องนี้กับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอันนี้มันมีการย้ายตั้งแต่ช่วง3วันแรกของการรักษาและภรรยาเองก็ท้วงติงแล้วนะคะว่าไม่อยากให้ย้ายเพราะว่าอยู่ในภาวะวิกฤตคุณพัฒนาก็ย้ำว่าจะต้องไปดูรายละเอียดก่อนค่ะเนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงว่าถ้ามีการย้ายโรงพยาบาลก็จะต้องโรงพยาบาลปลายทางนั้นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหมอที่อยู่ต้นทางและปลายทางต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายนั้นไม่ส่งผลยังมีนัยยะต่อผู้ป่วยค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ขอให้คุณหมอเป็นผู้ให้รายละเอียดซึ่งในกรณีของเบนซ์ซาวด์เอนจิเนียร์คนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวก็คือว่าเขามีอาการแผลไฟไหม้ 60%
2: มีไตวายด้วย
1: แล้วก็มีภาวะไตวายร่วมด้วยนะคะ
2: ครับเรื่องของประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ล่มครับหลังคุณหมอสรณะเดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มีกรรมการกสทช.3คนเดินออกจากห้องประชุมครับเพราะว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติของคุณหมอกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญก็คือทีวีดิจิตอลที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมบอร์ดกสทช.หน้าห้องประชุมมีเจ้าหน้าที่ของกสทช.ยืนรอให้กำลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พร้อมลุ้นนะครับว่าคุณหมอสรณะจะเข้ามาประชุมหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงมติว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติและได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้ว 9:30 นครับนายแพทย์สรณะเดินทางมาประชุมซึ่งบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นกรรมการก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะว่าเมื่อมติคณะกรรมการสรรหาชัดเจนว่าให้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งมาถึงกรรมการทุกท่านแล้วหากนายแพทย์สรณะยังยืนยันเข้าร่วมประชุมเพราะไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงการลงมติในวาระสำคัญอีกหลายวาระครับขณะเดียวกันก่อนการประชุมกรรมการที่ยื่นลาประชุมไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลามาสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญและก็รองศาสตราจารย์ดร.สุพัชลาใสเดินกลับมาร่วมประชุมแล้วก็ภายหลังได้เดินออกมาส่วนรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสช.ได้แจ้งลาประชุมแล้วก็ไม่ได้เดินทางเข้าประชุมครับทำให้ภายในห้องประชุมจากที่ต้องมี7คนแต่เหลืออยู่บุคคลเพียง3คนรวมถึงนายแพทย์สรณะการประชุมต่อไม่ได้ครับต้องจ้างเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่5สิงหาคมทีนี้ภายหลังการประชุมนะครับพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญยืนยันการเดินออกมาไม่ได้เป็นการ walk out แต่ว่ามีเจตนา ที่หารือก่อนเข้าวาระการประชุมแต่ประธานไม่ยอมครับซึ่งหากนายแพทย์สรณะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็ไม่ออกมาแนวทางนี้ด้านคุณหมอสรณะก็บอกว่าเตรียมจะยื่นศาลปกครองคัดค้านมติกรรมการสรรหากสทช.เพราะมองว่าไม่มีอำนาจมาวินิจฉัยและผลยังไม่สิ้นสุดส่วนสัปดาห์หน้าที่นัดประชุมกันอีกครั้งก็ยืนยันว่าจะเข้าประชุมครับย้ำว่าอยากให้กรรมการทุกคนทำหน้าที่เพราะวาระประชุมหลายเรื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ
1: ก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง36คนไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าพอไปตรวจก็มีการพบว่ามีการกระทำการที่ฝ่าฝืนอย่างเช่นในกรณีร้านแห่งหนึ่งในเขตประเวศค่ะทางตำรวจ191กับสน.พระโขนงเข้าไปตรวจตอน 2:30 นะคะก็พบผู้ใช้บริการและพนักงาน65คนค่ะตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกรายพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนด้วยกันค่ะตัวสารเสพติดนะคะผู้ใช้บริการ8คนมีสารเสพติดค่ะเป็นผู้ใหญ่6แล้วก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง20ปีอีก2คนแล้วก็แน่นอนค่ะจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดเดิมขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการค่ะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข่าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการสอบ5เสือพระโขนงด้วยแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ก็ร่วมมือกันค่ะทางตำรวจกทม.เขตจะตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนค่ะ191จะเป็นตัวกลางในการประสานรับเรื่องจากประชาชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องเรียนมาค่ะ
2: ติดตามรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของราคาข้าวสารที่ขายในญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับติดตามจากคุณคณิษฐา มาสุโอะครับ
3: ข้าวสารที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นมีราคาลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์แล้วค่ะต่างกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีนี้ราคาข้าวสารลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและป่าไม้พบกับว่าจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของข้าวสารที่วางขายกันใน1สัปดาห์เท่ากับ 3,373 เยนต่อ5กิโลกรัมลดลงต่อเนื่องกันถึง4สัปดาห์และราคาที่ต่ำกว่า 3,400 เยนนั้นยังเป็นราคาที่ต่ำลงในรอบ1ปี9เดือนอีกด้วยกระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้สำรวจราคาข้าวสารในซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศพบค่ะว่าใน1สัปดาห์จนถึงวันที่19กรกฎาคมข้าวสาร5กิโลกรัมมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3,373 เยนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้น30เยนและยังลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์ซ้อนการลดลงต่ำกว่า 3,400 เยนถือเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ1ปี9เดือนสำหรับข้าวสารแบรนด์มีชื่อที่ไม่ผสมกับแบรนด์อื่นนั้นลดลง5เยนเท่ากับ 3,450 เยนข้าวที่ผสมกับแบรนด์อื่นลดลง88เยนเท่ากับ 3,128 เยนสาเหตุของการลงราคาข้างต้นเนื่องมาจากทั้งร้านค้าปลีกและพ่อค้าคนกลางมีข้าวสารค้างสต็อกที่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจึงต้องการลดจำนวนสต็อกลงก่อนที่ข้าวสารใหม่จะออกวางตลาดในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงราคาข้าวสารในขณะนี้ต่ำกว่าราคาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกว่า 1,000 เยนด้วยกันจำนวนสต็อกข้าวสารณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับ 2,430,000 ตันสูงกว่าปีที่แล้ว 880,000 ตันสูงสุดเท่าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้เคยสำรวจมาและยังเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ว่าเท่ากับ 1,800,000 ถึง 2,000,000 ตันอย่างมากอีกด้วยสาเหตุที่สต็อกข้าวเหลือมากนั้นเชื่อกันค่ะว่ามาจากราคาข้าวสารที่พุ่งขึ้นสูงส่งผลให้การบริโภคข้าวสารใน1ปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึง 280,000 ตันเท่ากับ 6,830,000 ตันที่น่าเป็นกังวลก็คือข้าวสารใหม่ที่จะออกมาในปีนี้คาดว่าจะมากถึงราว 7,320,000 ตันมีปริมาณเกินกว่าที่ตลาดต้องการมากทำให้มีรายงานค่ะว่าสหกรณ์การเกษตรในคิวชูได้จ่ายเงินค่าข้าวล่วงหน้าให้กับชาวนาในราคาประเมินที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว และเชื่อกันค่ะว่าเมื่อข้าวใหม่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงราคาข้าวปีนี้คงลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกูวังคดีโดกผมดรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่

0: 3คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยเวลาพูดเรื่องต้านโกงคือไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแต่ในชีวิตจริงเราใช้3คำนี้ทุกวันกันแล้วหรือยังไม่ทำคือเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ลัดขั้นตอนไม่ใช้เส้นสายและไม่แอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวไม่ทนคือไม่ยอมรับว่าโกงเป็นเรื่องปกติไม่ปล่อยผ่านเพียงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำไม่เฉยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติต้องกล้าเก็บข้อมูลแจ้งหน่วยงานไม่ปล่อยให้ผ่านไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะการต้านโกงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากเจอเรื่องที่เกินกำลังคุณสามารถส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ตรวจสอบได้ทันทีเพราะการแจ้งเบาะแสคือจุดเริ่มต้นของการหยุดทุจริตครับวันนี้ลองเลือกสักเรื่องรอบตัวคุณจะไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเริ่มจากการไม่ยอมเฉยของคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
1: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
0: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อร่อย

0: ะจากอสมทระนองนะคะวันนี้ก็เป็นแม่ข่ายในการที่จะนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าข่าวแบบเป็นกันเองนะคะก็ในแต่ละสัปดาห์สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่กับเจ้าป้าตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะรวมไปถึงรายการแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้และแน่นอนค่ะอยากรู้เรื่องราวในปากใต้ต้องฟังรายการปากใต้บ้านเราค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางเครือข่ายวิทยุของอสมทที่เราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้เลยนะคะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะส่วนในวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันนะคะสำหรับช่วงของปักใต้บ้านเราค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่า

0: ร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
2: าติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะก็ดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันก่อนนะคะซึ่งจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการอพสทนะคะในการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างคุณค่าจากต้นอินทนิลสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองและศูนย์โอท็อปจังหวัดระนองนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติกิจกรรมหลักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทกิจกรรมย่อยสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะก็เป็นการดำเนินการที่มีโครงการเพื่อที่จะสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และสรรพคุณของต้นไม้อัตลักษณ์จังหวัดเพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการนำต้นอินทนิลค่ะซึ่งต้นอินทนิลเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติโดยได้มีการใช้เปลือกและใบอินทนิลสกัดสีสำหรับการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกซึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนะคะก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ได้มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติและนำมาสร้างคุณค่าซึ่งต้นอินทนิลเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะก็นำมาทำเป็นผ้ามัดย้อมนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะที่จัดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะเรื่องต่อไปนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและมีการพิจารณาการบริหารงานบุคคลร่างแผนอัตรากำลัง3ปีนะคะหรือว่ากจจระนองนั่นเองนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะท่านก็เป็นประธานสำหรับการประชุมในครั้งนี้โดยประชุมกันเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 14:30 นที่ห้องกรมประชุมกรมสุ่มชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรายงานกรอบอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตลอดจนรายงานผลการออกคำสั่งตามมติกจจระนองซึ่งก็ครอบคลุมการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นการย้ายข้าราชการการรับโอนพนักงานเทศบาลและข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงการให้พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากการปฏิบัติงานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญในด้านการบริหารงานบุคคลก็จะเป็นการขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากการปฏิบัติงานการพิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,572 นะคะเพื่อที่จะให้การบริหารกำลังคนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับภารกิจการให้บริการของประชาชนนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากทางพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็เป็นโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิต ประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัวโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะคะซึ่งก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมไอเฟลอินตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองค่ะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญากินดีอยู่ดีมีสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราประจำปี2569นะคะซึ่งในโครงการนี้ก็จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาของจังหวัดระนองโดยมีคณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองผู้ดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็เข้าร่วมโครงการนี้กันอย่างพร้อมเพียงกันโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้กล่าวว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นกลุ่มที่ต้องการความรักความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้พิการและครอบครัวได้รับความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมกับได้มีการชื่นชมชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองชื่นชมไปยังคณะทำงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนทางด้านนางสาวมลิวรรณธนชาติบรรจงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองได้กล่าวนะคะว่าการจัดโครงการนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญาให้เขาสามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขซึ่งก็มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากภัยรอบตัวและการขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้นะคะก็มีคนพิการและครอบครัวจำนวน50คนคณะทำงาน4คนคณะวิทยากร6คนทั้งสิ้นก็รวมเป็น60คนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญาเขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่ากินดีอยู่ดีมีสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะอย่างน้อยการได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ให้กำลังใจนะคะรวมถึงการให้ความรักให้ความเข้าใจนะคะในส่วนของผู้พิการทางสติปัญญานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปดูข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
1: าติดตามข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะก็มาดูในส่วนของทางกระบี่ก่อนนะคะก็มีการพบซากพยูนถูกตัดเขี้ยวทิ้งกลางกระบี่ทช.ล่าตัวคนก่อเหตุโทษหนักคุก15ปีปรับ 1.5 ล้านนะคะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางทช.หรือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเร่งตรวจสอบกรณีที่พบซากพยูนเพศผู้เกยตื้นบริเวณแหลมสนหนาตำบลเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็พบว่าซากมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าเขี้ยวเนี่ยถูกตัดหายไปทั้งสองข้างเลยและมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณช่องปากคาดว่าถูกเลาะเขี้ยวหลังเสียชีวิตก่อนที่จะนำซากส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไปเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.คลองขนานและทำการเดินหน้าสืบสวนหาผู้ที่กระทำผิดพร้อมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562ซึ่งมีโทษจำคุก3ถึง15ปีปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเพราะว่าพยูนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนและเป็นสัตว์ทะเลที่หายากที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศย่าทะเลนะคะโดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาลงโทษทางกฎหมายให้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำการสืบสวนนะคะแล้วก็หาผู้ที่กระทำผิดนะคะมาลงโทษตามกฎหมายกันต่อไปนั่นเองนะคะมาดูข่าวกันต่อนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงเดินหน้าปั้นนักสื่อสารเยาวชนเปิดโครงการนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงสร้างคนรุ่นใหม่เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์นะคะซึ่งก็ได้มีกิจกรรมนี้นะคะในวันที่27กรกฎาคมในช่วงเวลา 8:30 นนะคะที่ห้องประชุมในอ่าวโรงเรียนลำปารีสอร์ทจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีนายสุรเชษฐ์สุทธิกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดทัพพัทลุงค่ะก็เป็นประธานสำหรับการเปิดโครงการนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงนะคะซึ่งมีนายนนท์ประวิตรแก้วนุ่มผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ที่กล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยประธานชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุงคณะวิทยากรคณะครูนักเรียนจาก5โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงค่ะก็เข้าร่วมการอบรมนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านการผลิตข่าวการสื่อสารสาธารณะและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการข่าวครบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการค้นหาประเด็นข่าวการสัมภาษณ์การเขียนบทการถ่ายทำการตัดต่อและการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะลงพื้นที่ผลิตรายการข่าวของชุมชนจริงภายใต้การดูแลของทีมวิทยากรและเครือข่ายสื่อสีขาวพัทลุงนะคะผลงานของเยาวชนทั้ง5โรงเรียนค่ะก็จะทำการเผยแพร่ผ่านเพจพัทลุงเล่าเรื่องนะคะพัทลุงคอนเน็กทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้พลังของสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของบ้านเกิดและร่วมกันสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเยาวชนของจังหวัดพัทลุงให้เข้มแข็งในอนาคตซึ่งโครงการนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เขาได้มีทักษะทางด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมสื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านพลังของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนี้ก็

0: เป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับการสร้างคนรุ่นใหม่ในการที่จะเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์ก็เป็นหนึ่งโครงการนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ของป่าตองติดตามการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา 13:30 น.ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมไปถึงรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บูรณาการร่วมกันกับกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการนะคะชาบัตเฮาส์นะคะตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมลงพื้นที่ในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าอาคารดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นภัตตาคารและสโมสรภายในอาคารก็มีพื้นที่รับรองมีห้องอาหารซึ่งมีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารและใบอนุญาตขายสุราประเภท2พื้นที่ประกอบศาสนพิธีห้องจัดเลี้ยงห้องพักของผู้นำศาสนาและพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับจัดกิจกรรมในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบกล่องรับบริจาคภายในอาคารโดยผู้ดูแลสถานที่ก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าเงินที่ได้จากการบริจาค ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวในลักษณะที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรัยปีพุทธศักราช2487หรือไม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียรัยในที่สาธารณะการจัด กิจกรรมเรียรัยเป็นวงกว้างการขอรับบริจาคผ่านสื่อหรือช่องทางออนไลน์บางประเภททั้งนี้ก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะการตรวจสอบก็พบว่ามีการใช้สถานที่เพื่อประกอบศาสนพิธีของศาสนายูดายนะคะหรือว่ายิวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560รับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาซึ่งการใช้สิทธิ์และเสรีภาพดังกล่าวก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยค่ะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปสำหรับประเด็นการถือครองที่ดินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบพยานหลักฐานว่ามีการถือครองที่ดินหรือการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนนอมินีหรือการกระทำความผิดในลักษณะอื่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อกำกับดูแลให้การประกอบกิจกรรมทุกประเภทเป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนตามที่กฎหมายรับรองตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเท่าเทียมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา าข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อซ้อมทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อซ้อมทอที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ถึงข่าวสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้ทราบข่าวกันไปแล้วนะคะในส่วนของพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ก็ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมค่ะกรมศิลปากรก็ได้มีการเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็เป็นประธานสำหรับการเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมยินดีและเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องจัดแสดงแรกก็จะพบกับโมเดลของวัดพระธาตุที่มีสัดส่วน1:50เพื่อให้ได้เห็นถึงจุดสำคัญในบริเวณวัดและห้องแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของวัดพระมหาธาตุถัดไปก็จะเป็นห้องแสดงวัตถุโบราณของมีคุณค่าที่เก่าแก่ที่ค้นพบจากบริเวณวัดเช่นกระเบื้องภาชนะบรรจุอัฐิเครื่องปั้นดินเผาพระพุทธรูปที่เคยฝังอยู่ในผนังปูนของพระบรมธาตุเจดีย์หนังสือบุตรขาวที่แสดงภาพวาดเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไฮไลท์สำคัญก็คือหน้าบรรพวิหารแกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและรูปนารายณ์ทรงสุบรรณความสูงกว่า6เมตรค่ะที่เก็บรักษาหลังบูรณะปี2565อธิบดีกรมศิลปากรได้ระบุด้วยนะคะว่านิทรรศการนี้จะช่วยต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปภายหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาขออภัยค่ะวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าภูมิใจที่วัดพระมหาธาตุได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะสำหรับงานสมโภชมรดกโลกวัดพระมหาธาตุจากเดิมที่มีกำหนดจัดไปจนถึงวันเข้าพรรษาล่าสุดหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกันขอจัดงานต่อเนื่องเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเฉลิมฉลองซึมซับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าอย่างเต็มที่อีกหลายวันเลยนะคะมีโอกาสก็ไปกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะและเป็นเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับชาวใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่ทางวัดเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการปากใต้บ้านเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการปากใต้บ้านเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีเลยนะคะที่ได้ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาแล้วให้เจ้าป้าได้เล่าข่าวเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ได้ทราบว่าภาคใต้เรามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างพรุ่งนี้นะคะมาติดตามรับฟังรายการปากใต้บ้านเราได้ใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันเจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทระนองก็จากลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิโลกอนุทินบอกยังไม่พับโครงการแลนบิดพร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนบริดยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำ missing link หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอีกมากมายที่จะไปทำซึ่งการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link ซึ่งจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงครม.เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งสุริยะพอใจโผเชื่อทีมใหม่ขับเคลื่อนงานได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่กระทรวงเสนอยืนยันการจัดทำบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ความสามารถสำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทิติพรลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสรัญญูภูลลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบิ๊กดูลเลี้ยงอาหารเช้าตงจุนก่อนบินกลับจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินซ์เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำวันเดียวกันพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
16: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อสมท.สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมท.เพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

0: สวัสดีค่ะคนทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะเจอฝนหรือเปล่าเอ่ยส่วนคนทางนี้ก็สบายดีค่ะแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยค่ะเมื่อสักครู่นี้แต่ตอนนี้หยุดแล้วนะคะแถวสมทฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแถวไหนฝนยังตกบ้างมีไม่เอ่ยขอบคุณด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังค่ะผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจค่ะให้กระเพราด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งชั่วโมงตอนช่วง11โมงต้องขออภัยค่ะมีภารกิจนะคะออกไปคุยงานนะคะกับพี่ดีเจนายภูนี่มีข่าวดีมาฝากค่ะมีข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับ FC ที่ติดตามอสมทนะคะแล้วก็ติดตามชื่นชอบนะคะดีเจหลายๆท่านค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาคมเนี่ยจะมีดีเจหน้าใหม่นะคะมีเสียงใหม่ๆให้ได้ฟังเพิ่มนะคะแล้วก็พี่นายภูค่ะเจ้าของรายการนะคะชุมชนคนรากหญ้านะคะก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะมามอบข่าวสารภาษาถิ่นนะคะคุยกันแบบสบายๆนะคะภาษาตายบ้านเราให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันของพี่ดีเจนายภูเนี่ยจะทุกวันเสาร์นะคะเริ่มวันเสาร์ที่8สิงหาคม8เดือน8นะคะวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้เจอแน่นอนนะคะทุกวันเสาร์กับรายการชุมชนคนรากหญ้าโดยพี่นายภูนะคะนายภูนะคะเวลา10โมงถึงเที่ยงค่ะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ10โมงถึงเที่ยงทุกวันเสาร์รายการชุมชนคนรากหญ้ากับพี่ดีเจนายภูนะคะเริ่มเสาร์ที่8ส่วนตั้งแต่วันที่3นะคะ3สิงหาคมวันจันทร์ค่ะ3สิงหาคมเนี่ยจะได้พบกันแน่นอนนะคะกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมค่ะรายการลูกทุ่งสมุยทีมโดยพี่ดีเจนิวนะคะจะจัดในช่วงเวลา4โมงถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี4โมงถึง5โมงรายการลูกทุ่งสมุยทีมโดยดีเจนิวนะคะ เริ่มวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้แน่นอนนะคะ4โมงถึง5โมงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสส่วนทุกวันศุกร์เวลาเดียวกัน4โมงถึง5โมงนะคะจะเจอกับดีเจเยาวชนคนรุ่นใหม่มากความสามารถรอบรู้เรื่อง IT นะคะในรายการรอบรู้ IT นะคะกับน้องแคนนอนค่ะดีเจแคนนอนนะคะเป็นนักศึกษาจากราชภัฏสุราษฎร์ธานีน้องจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ IT มากๆเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบ IT นะคะต้องรอติดตามเลยทุกวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆหมุนเวียนสลับกันให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะนี่คือช่วงเวลารายการใหม่ค่ะที่จะเริ่มเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะเวลาเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีน้องเตด้วยฝนตกนะครับบ้านนาก็ฝนตกหรอตอนบ่ายขอเพลงรักฉันเรียกว่าเธอนะคะของออกามิกาเซ่น้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่อาคมสวัสดีค่ะชวนน้องกะเพรามาเที่ยววัดพระมหาธาตุเมืองนครนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเยือนอีกค่ะพี่เมื่อเช้าที่กะเพราเล่าไปแหละว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะแล้วก็ตอนสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปอยู่นะคะประถมมัธยมนี้วินานมากเลยไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะนะคะไปเที่ยวหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วเวลาไปเนี่ยนอกจากไปไหว้พระธาตุแล้วนะคะก็จะต้องซื้อมังคุดคัดกลับบ้านซิกเนเจอร์เลย ไปแถวนั้นจะต้องได้กินมังคุดคัทนะคะแล้วก็ไปซื้อพวกเครื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยสร้อยนะคะสร้อยคอสร้อยข้อมือกำไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องเงินแล้วก็เป็นพวกสร้อยสามกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปที่วัดพระธาตุก็จะต้องไปซื้อทุกครั้งเลยแต่ก็ไม่ได้ไปนานมากๆแล้วนะคะมีโอกาสไปนครมาแต่ก็ไม่ได้เข้าในตัวเมืองก็เลยไม่ได้แวะไปกราบไหว้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะพวกเราชาวใต้นะคะกับมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะวัดพระมหาธาตุเมืองนครนะคะที่เขามีสโลแกนว่าอะไรนะเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้มากราบไหว้พระธาตุนครใช่ไหมคะจะมีสโลแกนออกมาอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นการยื่นเรื่องไปเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะในการยื่นเอกสารยื่นเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็คุ้มค่าการรอคอยนะคะคุ้มค่าการรอคอย25กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองกันไปนะคะก็คาดว่าหลังจากนี้ก็ได้จะมีงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตามมาอยู่เป็นระยะนะคะเมื่อวานก็มีการจัดเฉลิมฉลองกันไปมีมโนรานะคะมาร่ายรำนะคะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะก็มีการไลฟ์สดให้ได้ชมกันด้วยค่ะทักทายกันต่อนะคะพี่เอกอนุพงศ์จากนครศรีอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงบ่าย2โมงขอบคุณค่ะชัยมานซึ้งใจจริงๆของวงฟรา1เพลงตาวอนมาแล้วตาวอนสวัสดีตาวอนค่ะฝนตกๆอยู่รักษาสุขภาพนะคะขายน้ำมะพร้าวเช่นเคยสวัสดีค่ะพี่เป็กกี้นะคะป่าเป็กกี้ของเราบอกว่าดีเจกะเพรายังอยู่ช่วงเดิมใช่ไหมช่วงเวลาเดิมค่ะของกะเพราก็ยังเป็น10โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเหมือนเดิมนะคะพี่เจมสวัสดีค่ะขอเป็นเพลงขอเป็นคนของเธอนะคะของพี่โบสุนิตาพี่หมึกดำทักทายกันสวัสดีค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนสักหนึ่งเรื่องนะคะเช้าเช้าไม่ใช่เช้าเช้าจะบอกว่าเช้าเช้าเช้าชามเย็นจามไม่ใช่บ่ายแล้วค่ะดีเจบ่ายแล้วจ้าฝากประชาสัมพันธ์นะคะแต่งานเนี้ยกะเพราเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าคุณจำได้พาไปเที่ยวกันค่ะที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินนะคะจะจัดงานในวันที่20ถึง23สิงหาคม2569พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการค่ะคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเปิดให้บริการน่ะให้น้องๆนักเรียนนะคะนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยเข้าไปศึกษาดูเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับของเก่าของโบราณหรือว่าซากดึกดำบรรพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็สักระยะใหญ่ๆและที่เปิดนะคะกะเพราเองกับน้องสายหมอกอ่ะก็มีโอกาสได้เข้าไปทำคลิปวิดีโอนะคะที่นี่แล้วเช่นเดียวกันนะคะน่าไปเที่ยวมากๆแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการได้เวลาที่จะเปิดเป็นทางการแล้วเดือนหน้านะคะสิงหาคมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแล้วก็มีการจัดกิจกรรมภายในงานด้วยค่ะงานนี้จะใช้ชื่องานว่าย้อนรอยทะเลโบราณมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้ค่ะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ20ถึง23สิงหาคม2569จัดกี่วันเอ่ย20 21 22 23 4วันนะคะจัด4วันเต็มๆเลยตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 20:00 นค่ะพาลูกพาหลานไปเที่ยวไปชมงานกันได้กิจกรรมภายในงานตลอดทั้ง4วันค่ะจะมีนิทรรศการพิเศษนะคะมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้นิทรรศการพิเศษมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ไทยพื้นแผ่นดินถิ่นมหายุคกลางนะคะแล้วก็นิทรรศการเรืองแสงย้อนรอยทะเลโบราณกิจกรรมนันทนาการสุดสร้างสรรค์กิจกรรมปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยรู้ทันป้องกันและรับมือกิจกรรมนักขุดซากดึกดำบรรพ์กิจกรรมวอล์กแลรี่ค่ะกิจกรรมเพ้น พ้นสีหินแบบนักธรณีภาพยนตร์สั้นรอบพิเศษกิจกรรมระบายสีสัตว์ทะเลโบราณกิจกรรมเพ้นกระบอกผ้าขบวนพาเหรดมาสคอตสุดอลังการแล้วก็พบปะกับไดโนเสาร์เดินได้ค่ะกิจกรรมเทียนเจลแฟนซีบรรยายความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ในท้องถิ่นกิจกรรมการประกวดออกแบบแหล่งซากดึกดำบรรพ์แหล่งมรดกธรณีนะคะโอ้โหน่าสนใจมากกิจกรรมในงานเพียบเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่โดยเฉพาะอยู่ในสุราษฎร์ห้ามพลาดงานนี้นะคะ20ถึง23สิงหาคมค่ะงานย้อนรอยทะเลโบราณมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์พร้อมกับพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินอย่างเป็นทางการสำหรับสถานที่ตั้งนะคะก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันเลยกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคมนะคะอยู่ตรงนั้นจะเป็นทางเข้าจอสอร้อยรู้สึกถ้าข้าหอยจำไม่ผิดแถวสรรพากรนะคะตรงนั้นแหละโค้งๆแถวนั้นนะ เข้าไปในซอยนิดนึงนะคะก็จะได้เจอกับพิพิธภัณฑ์ที่แบบใหญ่โตมากๆเลยก็หาโอกาสไปเที่ยวกันค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวหาให้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงขอเป็นคนของเธอเนาะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเพลงเก่าๆขอเป็นคนของเธอของพี่โบสุนิตานะคะเพลงนี้เพลงนี้นี่น่าจะเกือบ20ปีได้แล้วมั้งคะพี่เอ็ดอนุพงศ์บอกว่าสโลแกนคือเกิดมาชาติหนึ่งต้องกราบพระธาตุเมืองนครขอบคุณนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมงถึงบ่ายซ่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะติดตามกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะนะคะยังคงติดตามกันนะคะกับเรื่องราวความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้เนี่ยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือว่าหลายๆท่านเรียกว่าพระธาตุนครเนี่ยค่ะนอกจากเป็นมรดกโลกนะคะแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟัง25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์คุ้มครองแล้วก็ยกระดับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยนะคะสู่การยอมรับในระดับนานาชาติประเทศไทยประสบความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีโลกหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และก็ข้อที่6นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแห่งมรดกโลกแห่งที่9นะคะของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนายสุชาตินะคะยังได้กล่าวค่ะว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเลยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งก็มีดร.ระวีวรรณภูริเดชนะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานนโยบายแล้วก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะร่วมขับเคลื่อนภารกิจแล้วก็สนับสนุนคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนแห่งแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าที่โดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาแล้วก็ศิลปกรรมนะคะที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและในฐานะของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนายสุชาติยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาแล้วก็ประเทศรัฐภาคีนะคะทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยแล้วก็พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติแล้วก็พร้อมที่จะน้อมรับข้อเสนอแล้วก็มติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ครบถ้วนค่ะเพื่อรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรวิหารให้คงอยู่สืบไปนะคะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยจริงๆนะคะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตค่ะอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและก็ของมวลมนุษยชาติสืบไปค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เมื่อวานนี้นะคะวันที่26กรกฎาคมค่ะ6โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณชัดสิรินะคะเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับค่ะคณะกรรมการบริหาร คณะตัวแทนหน่วยกู้ภัยสว่างทั่วประเทศนะคะแล้วก็สมาชิกกู้ภัยสว่างเขต10ซึ่งก็เดินทางมาร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2569ของชมรมกู้ภัยสว่างแห่งประเทศไทยครั้งที่38ระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคมนะคะที่โรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งในโอกาสนี้เองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขอบคุณหน่วยกู้ภัยสว่างทั่วประเทศที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราตลอดจนชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายกู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สังคมด้วยจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะก็มีหน่วยกู้ภัยเนี่ยที่มาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากนะคะกิจกรรมก็ยังมีวันนี้อีก1วันด้วยค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ก่อนไปฟังเพลงของพี่อีทวงซายกันขอบคุณเชฟรอนด้วยค่ะเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกนะคะในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะพักฟังเพลงนะคะสักหนึ่งเพลงค่ะงานเก่าๆจากพี่อีสนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มแมลงเพลงนะซึ้งใจจริงๆ

0: ซึ้งใจจริงๆนะคะพี่ติ๊กจ้าสวัสดีค่ะทักทายพี่ติ๊กกันบ่ายนี้ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะช่วงสุดท้ายค่ะติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันนี้มีเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอีกแล้วค่ะสุดยอดฮีโร่ลุ่มน้ำตาปีค่ะกวาดมา11เหรียญทองเลยนะคะนครสี่แควเกมค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบค่ะมอบหมายให้นายแฟงสุวรรณบุตรรองนายกเทศมนตรีไปร่วมพิธีปิดนะคะพร้อมกับให้กำลังใจทัพนักกีฬาตลอดจนทีมงานทุกคนของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27ค่ะใช้ชื่อว่านครสี่แควเกมนะคะระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะสรุปผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครสี่แควเกมจังหวัดนครสวรรค์นะคะปรากฏว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกวาดเหรียญรางวัลมาได้ดังต่อไปนี้ค่ะสามารถกวาดเหรียญทองมาได้ถึง11เหรียญทองด้วยกันค่ะ12เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงค่ะนักชกนะคะยอดเยี่ยมหญิงได้แก่นางสาวกมลรัตน์มีพริ้งค่ะรุ่น48กิโลนะคะ18ปีหญิงถ้าจำกันได้นะคะว่าน้องกมลรัตน์มีพริ้งเนี่ยกระเพาเคยเชิญน้องมาพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการกันแล้วถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะคะนักมวยหญิงของเรายอดเยี่ยมมากๆค่ะผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิงนะคะได้แก่นายปัทวีพันสวัสดิ์นะคะ18ปีหญิงค่ะแล้วก็ชนะเลิศคะแนนรวมหญิงด้วยนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝากมาขอขอบคุณทุกๆแรงเชียร์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือนักกีฬาทุกคนค่ะที่แข่งขันกันอย่างเต็มกำลังความสามารถจนสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ถึง11เหรียญ นะคะเหรียญเงิน12เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง13เหรียญค่ะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆ นักกีฬาทุกประเภทนะคะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะอีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากท่านเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเนื่องด้วยมีวันสำคัญวันหยุดราชการต่อเนื่องยาว3วันนะคะ28ถึง30กรกฎาคมทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะงดให้บริการนะคะในวันที่28ถึง30กรกฎาคมเนื่องในวันสำคัญนะคะ3วันแล้วก็จะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: M Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: งนี้ก็จัดว่าเป็นเพลงเก่านะแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะดีเจเก่ากว่า รักฉันเรียกว่าเธอค่ะงานจากออลเกอร์มิกาเซ่นะคะวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา18นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังคะที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในงานในการศพนะคะจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยมีพระพิธีธรรมสำรับวัดธรรมบูชานะคะแล้วก็สวดพระอภิธรรมเป็นค่ำคืนที่3ค่ะซึ่งในการนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิพาตารักษ์เจ้าคณะอำเภอพนมเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะโดยมีนายจักรกริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสันติบุญรอดนายอำเภอพนมพร้อมด้วยนายทหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็ประชาชนร่วมพิธีเพื่อเป็นการไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะสำหรับสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมก็เป็นเคสกรณีที่เสียชีวิตนะคะจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนะคะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราค่ะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวีรชนทหารกล้านะคะที่ได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เสียชีวิตในหน้าที่นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวนะคะผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันค่ะว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเวียนมาบรรจบอีกปีหนึ่ง28กรกฎาคมค่ะส่วนวันที่29กรกฎาคมเป็นวันอรสันหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันพระใหญ่นะคะและวันพฤหัสบดีที่30เป็นวันเข้าพรรษาก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องค่ะหลายๆท่านก็เตรียมความพร้อมนะคะที่จะไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรกันแล้วก็ไปถวายเทียนพรรษาหลายๆท่านก็อาจจะเดินสายทำบุญเทียนพรรษากันไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะก็พอก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะปิดท้ายเอาไว้นะคะกับคำขวัญพระราชทานค่ะที่มอบให้แก่จิตอาสานะคะทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าจิตอาสาพระราชทานเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะนี่คือคำขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมอบให้แก่พี่น้องจิตอาสาทั่วประเทศค่ะกระเพราคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่เบิร์ดธงชัยมักอินไตนะคะต้นไม้ของพ่อปิดท้ายไว้กับเพลงนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการสวัสดีพี่มานัทด้วยรักษาสุขภาพนะคะอาจจะยังมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณอนุทินบอกมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุดบ้าน20ล้านคอนโดไม่ปรากฏรายการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคา20ล้าน 500,000 บาทและคอนโดมิเนียม2แห่งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในบัญชีทรัพย์สินว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่าแล้วมันหายไปไหนนายกรัฐมนตรีตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ตนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วมันเคยมีหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเคยมีสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่หากมีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีตนมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องมันทำมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะให้คนทำแล้วตนคอยตรวจสอบผู้สื่อข่าวจึงถามว่าหากไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าส่วนที่เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีปรากฏนายกรัฐมนตรีตะโกนขึ้นมาว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกโดยก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อตกลงการหย่าร้างเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำถึงคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีส.ส.พรรคประชาชนรับหนังสือคดีหัวส.ว.ปนิดาจี้กกต.เร่งส่งสารย้ำไม่ต้องรอสอบจนสิ้นสงสัยนายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นผู้แทนพรรคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีเลือกตั้งส.ว.โดยระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของการพิจารณาของกกต.อ้างถึงพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการหัวสว.อาจจะเข้าข่ายการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญาโดยขอให้พรรคประชาชนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่ไว้ใจกกต.ในการพิจารณาขณะเดียวกันจะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติการของกระบวนการหัวสว.แต่ระดับคนในรัฐบาลและสว.รวมไปถึงคนที่อยู่นอกสภาขอให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านนางสาวพนิดาระบุว่าขอบคุณทนายอั๋นที่นำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในวันนี้หลังจากนี้จะศึกษาดูข้อมูลและหลักฐานว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปสุดท้ายอย่างที่ศาสตราจารย์สิริพานนกสวนสวัสดีฝากให้ในเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้จากการไต่สวนหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสามารถส่งสารทั้งหมดได้ทันทีกระดยิงซีแอตเทิลตายเพิ่มเป็น3คนเหตุร้ายในระหว่างงานเทศกาลอาหารสุดสัปดาห์ที่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายกระดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างงานเทศกาลอาหารประจำปีในซีแอตเทิลเซ็นเตอร์ใกล้กับหอคอยสเปซนิดเดิลนอกจากมีผู้เสียชีวิต3คนยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมไปถึงเด็กเล็กอายุ2ปีอีก1คนด้วยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ล่าสุดแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว1คนและอีก1คนหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังออกไล่ล่าส่วนรายละเอียดและแรงจูงใจยังไม่มีการเปิดเผย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะเจอกันในช่วงนี้ชั่วโมงแรกเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยนะคะเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันมาบ้างบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนเก็บวันหยุดไว้หยุดยาวพรุ่งนี้ใช่ไหมคะหยุดยาวไปแบบเกือบอาทิตย์เลยนะถ้าใครใช้วันลานะคะก็สามารถลาวันนี้เพิ่มได้แล้วก็วันศุกร์เพิ่มได้ด้วยก็หยุดยาวไปทั้งอาทิตย์เลยใครเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือว่าต่างประเทศเนี่ยอาทิตย์นี้ดีมากๆเลยนะคะใช้วันลาได้คุ้มมากๆค่ะคุณผู้ฟังส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวอาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆเหมือนกันนะคะเป็นช่วงวันหยุดที่มันเป็นแบบลองทำมันยาวมากมันหลายวันมากนะคะลาเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆสามารถใช้วันหยุดได้พักผ่อนแบบเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังเดินทางไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะหรือว่าวางแพลนแล้วเดินทางเย็นนี้หรือว่าเดินทางพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างรับฟังกันอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดคุณผู้ฟังสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางคอมเมนต์ค่ะ Facebook Fanpage อสมท.สุราษฎร์ธานีไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะทุกๆชั่วโมงและสามารถทักทายมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรหลังไมค์เบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะโทรมาขอเพลงโทรมาพูดคุยกับดีเจหน้าไมค์หลังไมค์ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนนะคะทุกๆชั่วโมงแล้วก็ใครที่รับฟังอยู่ในรถตอนนี้ค่ะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz สามารถเปิดคลื่นนี้ไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกๆการเดินทางเลยค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันด้วยนะคะพี่ติ๊กน้องส่งคนสวยน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยวันนี้ที่จริงเป็นวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แต่รู้สึกว่ามันเหมือนวันศุกร์สุดสัปดาห์ยังไงไม่รู้ เพราะว่าได้หยุดยาวเนาะได้หยุดพักผ่อนนะคะได้ยาวแบบโอ้โหได้หยุดแบบสบายๆมากๆเลยได้หยุดพักผ่อนจริงๆนะคะแต่บางคนบางคนทำงานเหมือนกันเก็บวันหยุดไว้ไม่ลาพักเพื่อทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็ได้ค่าแรงนะคะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่บางคนไม่ได้หยุดตั้งแต่ปีใหม่ก็มีเพื่อจะเก็บเวลานะคะคือเวลาที่เราทำงานคุณผู้ฟังสายหมอกจะเป็นแบบนี้แล้วก็คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเป็นเรื่องเหมือนกันเวลาเราทำงานเริ่มต้นปีแต่ละปีใช่ไหมคะจะดูปฏิทินเลย จะดูปฏิทินแล้วก็ดูสเก็ตด่วนดูอะไรต่างๆที่มันแบบว่าสามารถบอกเวลาเราได้นะคะทำลายเราได้เลยว่าเอ้ยปีนี้เดือนนี้มันหยุดตรงไหนบ้างวันหยุดนักขัตมีกี่วันเดือนไหนมันสามารถที่จะใช้วันลาได้แต่ก็ใช้วันลาให้แบบคุ้มนะคะให้คุ้มค่าไม่ลาพร่ำเพรื่อไม่ลาทิ้งลาขว้างนะคะใช้ให้มันคุ้มนะคะเราจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแพลนแพลนของเราไว้แล้วนะคะว่าเดือนนี้ทำอะไรนะคะอีก6เดือนทำอะไรมีวันหยุดไหมไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยนะคะเราเป็นคนชัดเจนมากในเรื่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องทำงานเหรอเรื่องทำงานก็ต้องทำทุกวันอยู่แล้วเรื่อยๆเปื่อยๆค่ะแต่เรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเนี่ยให้บอกเลยเราแบบจริงจังกันมากๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะหยุดยาวอาทิตย์นี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างใครมีแพลนแบบเที่ยวในตัวเมืองก็ได้ในจังหวัดก็ได้ในจังหวัดสุราษฎร์ก็ได้นะคะหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้มีสถานที่แนะนำให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: สวัสดีพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยจากสายหลองไม้ด้วยนะคะสวัสดีคุณทวัฒน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาพักเบรกพูดคุยกันค่ะก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องแบบเรื่องของวันหยุดวันหยุดใช่ไหมคะเผื่อบางคนกำลังเตรียมตัวเดินทางอยู่ตอนนี้คนที่ไปเที่ยวในประเทศไม่เป็นไรคุณผู้ฟังแต่วันนี้นำสาระมาฝากสำหรับคนที่จะบินไปนอกประเทศหน่อยนะคะใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างหรือว่ามีแพลนอยู่แล้วเพราะว่าอาทิตย์นี้อย่างที่บอกไปว่าหยุดหลายวันมากๆเที่ยวในประเทศก็ได้นอกประเทศยิ่งดีเลยค่ะคุณผู้ฟังปิดหยุดยาวหลายวันแบบนี้โอ้โหดีใจกันมากๆนะคะมาฟังกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังเป็นกฎที่ใช้ใหม่นะคะเป็นกฎที่ออกมาใหม่เลยสำหรับชาวเดินทางคนที่ชอบเที่ยวนะคะบินเที่ยวนะคะใช้เครื่องบินเนี่ยคุณผู้ฟังเขาเตรียมใช้กฎใหม่แล้วนะคะสำหรับสายการบินได้ออกมาประกาศแล้วค่ะมีการตรวจสอบนะคะถ้ามีการตรวจสอบเจอวัตถุต้องห้ามนะคะในกระเป๋าของผู้เดินทางเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถค้นได้เลยโดยไม่ต้องอยู่ต่อหน้าผู้โดยสารก็ได้นะคะถ้าตรวจสอบแล้วมีเครื่องตรวจสอบมันดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรือมีเสียงเตือนอย่างเงี้ยสามารถเปิดกระเป๋าค้นได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหรือมีสิ่งต้องสงสัยนะคะว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายพนักงานตรวจค้นเนี่ยมีอำนาจเปิดสัมภาระแล้วก็สามารถแบบแกะค้นได้เลยนะคะโดยไม่ต้องตรวจค้นต่อหน้าผู้โดยสารซึ่งการเปิดจะมีการบันทึกการถ่ายภาพการเปิดสัมภาระนะคะเก็บข้อมูลใส่เอกสารแจ้งเตือนเรียบร้อยนะคะว่ามีการตรวจค้นภายในกระเป๋าของท่านนะคะมีสัมภาระให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจค้นได้เลยการตรวจค้นสิ่งของเนี่ยจะช่วยให้การเดินทางเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกเที่ยวบินด้วยนะคะคุณผู้ฟังทางสายการบินเนี่ยแนะนำมาว่าให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้อุปกรณ์ล็อกมาตรฐานสากลนะคะเช่น TSA Lock ค่ะที่สามารถเปิดได้ด้วยอุปกรณ์เฉพาะเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเปิดกระเป๋าหากมีการตรวจค้นนะคะคุณผู้ฟังแต่มีผลบังคับใช้นะคะก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะมีผลวันที่16ตุลาคม2569นี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวไว้อุปกรณ์บางอย่างหรือว่าสัมภาระบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่บางทีเราขึ้นเครื่องอะนะคะการสายการบินก็อาจจะมีข้อต้องห้ามพอตรวจแล้วมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ก็เตรียมพร้อมค่ะทุกๆเส้นทางทุกการเดินทางเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนชอบท่องเที่ยวนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะข้อมูลจาก CAAT The Civil Aviation Authority of Thailand ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บริษัท PTC ลิควิดสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ลิควิดสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ช่วงบ่ายแบบนี้ใครรู้สึกว่าหนังตาจะปิดแล้วบ้างคะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอิ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงทานข้าวเที่ยงแล้วตอนบ่ายเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบพอพุงมันตึงมันก็หนังตามันจะหย่อนใช่ไหมคะถ้ารู้สึกว่าง่วงๆซึมๆแบบนี้วันนี้มีตัวช่วยค่ะคุณผู้ฟังเป็นตัวช่วยที่คุณผู้ฟังสามารถเลือกทานเองได้เลยนะคะอาการไหนควรจะดื่มน้ำอะไรทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นในระหว่างวันในการทำงานวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าง่วงเหงาเหงาหาวนอนอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าอาการตอนนี้มันเป็นครบหมดเลยทั้งง่วงทั้งหาวแล้วบ้างอยากจะนอนด้วยนะคะไม่สดใสอยากตื่นตัวอยากกลับมามีสมาธิอยากโฟกัสกับงานนะคะคุณผู้ฟังเครื่องดื่มชนิดแรกที่แนะนำเลยค่ะถ้าอยากเพิ่มสมาธิดื่มกาแฟค่ะคุณผู้ฟังกาแฟนะคะจะช่วยเราเนี่ยให้ตื่นตัวมากขึ้นเพราะคาเฟอีนในกาแฟนะคะคุณผู้ฟังไปปิดกั้นตัวรับในสมองนะคะหรือว่าตัวรับสมองของเราเนี่ยที่ทำให้ง่วงเนี่ยมันสามารถไปปิดกั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังและสามารถกระตุ้นโดปามีนทำให้มีสมาธิมากขึ้นด้วยจ้ะนี่คือเครื่องดื่มชนิดแรกนะคะเลือกดื่มได้เลยบางคนเนี่ยดื่มกาแฟเช้าเที่ยงเย็นก็มีเหมือนกันนะคะดื่มเยอะก็ไม่ค่อยดีเลือกให้มันเหมาะกับตัวเราค่ะคุณผู้ฟังชนิดต่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีอาการแบบจามฟุดฟิดฟุดฟิดนะคะรู้สึกว่ามีอาการแบบภูมิแพ้น่ารำคาญอยู่บ่อยๆเนี่ยต้องลองเครื่องดื่มชนิดนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังมัทฉะนะคะนี่สายมัทฉะหลายๆคนเนี่ยรู้ดีนะคะว่ามันช่วยได้ดีมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะในงานวิจัยล่าสุดนะคะหลากหลายเล่มมากๆเนี่ยเขาบอกว่าพบความเชื่อมโยงของสารคาเทซินในตัวชาเขียวมัทฉะค่ะที่ไปลดกิจกรรมในก้านสมองของเราได้ตรงตัวที่สั่งให้เราเนี่ยจามนี่เองค่ะคุณผู้ฟังบางคนมีอาการจามเนาะยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้นะคะฝนตกบ้างแดดออกบ้างอาการภูมิแพ้ก็กำเริบนะคะลองดื่มมัทฉะถ้าดื่มแบบเพียวๆได้คุณผู้ฟังจะดีมากๆเลยนะคะมันสามารถช่วยได้จริงๆค่ะทำให้การจามของเราเนี่ยมันลดลงค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าใครไม่มีภูมิแพ้ก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีเหมือนกันค่ะต่อไปถ้ารู้สึกว่าเครียดเบื่อเซ็งๆเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วนะคะทำงานตั้งแต่เช้าเลยคุยกับลูกค้าบ้างพิมพ์เอกสารบ้างนู่นนี่นั่นบ้างรู้สึกว่ามันล้าน่ะนะคะสมองล้ามาทั้งวันแล้วอยากจะพักผ่อนอยากปล่อยแบบชิลๆบ้างต้องตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังโกโก้นะคะสายโกโก้สายช็อกโกแลตเนี่ยต้องชอบแน่นอนและทานได้ง่ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะในโกโก้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสารตัวนึงค่ะที่เรียกว่า PEA นะคะหรือว่าถ้าเรียกตรงตัวในสารเลยเนี่ยก็คือphenylethylamine ค่ะนะคะเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเพราะว่าอยู่ในสารตัวชนิดนี้แหละในโกโก้เนี่ยสามารถดื่มได้ตัวนี้นะคะมันสามารถกระตุ้นสารเอนโดฟินค่ะสารแห่งความสุขของเราช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายลดระดับความเครียดลงรวมไปถึงกระตุ้นสารประสาทต่างๆด้วยนะคะการสื่อสารกับระบบประสาทอื่นๆเนี่ยช่วยให้มันสามารถทำงานได้ดีปรับอารมณ์ของเราเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังเครื่องดื่มตัวสุดท้ายเลยถ้ารู้สึกว่ากำลังเหนื่อยล้าหมดแรงอันนี้ไม่มีแรงเนี่ยอยากจะเพิ่มความเฟรชให้กับร่างกายนะคะบางคนไปออกกำลังกายมาเนี่ยสามารถดื่มได้เหมือนกันค่ะออกกำลังกายมาเสียเหงื่ออยากจะกลับมาสดชื่นอยากเฟรชอีกครั้งน้ำมะพร้าวช่วยได้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังช่วยได้จริงๆนะน้ำมะพร้าวในดื่มปุ๊บเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะคะเขาบอกว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะอุดมไปด้วยอิเล็กโทรไลต์ค่ะเช่นโพแทสเซียมแมงกานีสนะคะที่ช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับร่างกายเหมาะมากๆค่ะที่เราจะดื่มหลังจากที่เราไปฟิตร่างกายมาปลุกความสดชื่นให้กลับมาอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังนี่ลองดูนะคะอยากจะดื่มกาแฟมัทฉะโกโก้หรือน้ำมะพร้าวก็เลือกให้มันเข้ากับตัวเราค่ะตอนนี้เรารู้สึกยังไงสามารถเลือกดื่มเครื่องดื่มนะคะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวได้ดีค่ะ

รายการดีๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะคะเราคัดเลือกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะคะต้องติดตามให้ได้นะคะต้องรับฟังกันทุกๆชั่วโมงเลยค่ะรายการที่จะต้อนรับเดือนใหม่นะคะคุณผู้ฟังรายการแรกค่ะคือรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะสามารถติดตามได้ในช่วงเวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. ค่ะคุณผู้ฟังรายการต่อไปนะคะเป็นรายการ IT ใกล้ตัวค่ะดำเนินรายการโดย DJ Canon พัทธดลค่ะทุกวันศุกร์นะคะเวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. เช่นเดียวกันรายการนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าเป็นรายการเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆนะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลต่างๆในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวกับความรู้เรื่อง IT น่าสนใจมากๆนะคะต้องติดตามให้ได้เลยค่ะและรายการต่อไปนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ถ้าใครไม่ออกไปไหนรับฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นรายการดีๆรายการหนึ่งที่คัมแบ็กนะคะต้องบอกเลยว่าคัมแบ็กมาจริงๆเพราะว่า FC แฟนคลับของเราเนี่ยหลากหลายคนเนี่ยอยากให้กลับมาจัดรายการเรียกร้องมากๆเลยนะคะกับรายการชุมชนคนรากหญ้าค่ะดำเนินรายการโดยนายภูรู้ทุกเรื่องนะคะคุณผู้ฟังเป็นรายการข่าวนะคะที่พูดคุยเป็นภาษาถิ่นภาษาใต้รู้ลึกนะคะทุกข่าวสารเลยนะคะทุกข่าวสารจริงๆที่อยู่ในชุมชนในจังหวัดนอกจังหวัดนะคะถ้าอยากรู้เรื่องเพื่อนอ่ะคุณผู้ฟังใครชอบเรื่องชาวบ้านนะคะต้องติดตามรายการนี้เลยค่ะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึงเที่ยงนะคะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะและรายการดีๆค่ะดำเนินรายการโดยดีเจมากความสามารถที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะกับรายการ Music Time ค่ะ Music Time ดำเนินรายการโดยดีเจเดียวัชรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเป็นรายการที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังเลิกงานรายการเบาๆสบายๆนะคะมาเติมพลังงานเติมพลังใจกันหลังเลิกงานติดตามให้ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ค่ะเป็นรายการที่รอคุณผู้ฟังทุกคนนะคะให้ติดตามบอกเลยว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ดีค่ะคุณผู้ฟังเป็นเดือนแห่งความรักอีกเดือนนึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นรายการดีๆแบบนี้คัดสรรมาเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่าลืมติดตามกันนะคะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยตรีนั่งหัวโต๊ะหารือความพร้อมนับถอยหลัง77วันไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวรนท์แสงจันทร์ปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมจำประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569เหลือเวลาเตรียมงานอีก77วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นานาประเทศในโอกาสที่ได้รับการประชุมที่สำคัญจะได้เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คณะรัฐมนตรีขอยืดเวลาบัตรคนจนทั้งใหม่และเก่าทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายลวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันแถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเป็นวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมและใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์จนถึงวันที่20กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569หลังการเลื่อนระยะเวลาการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

0: บริการแห่งรัฐจากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อกดทบทวนสิทธิ์ทางกรมการขนส่งทางบกจะดูข้อมูลและตัดเงื่อนไขดังกล่าวออกให้รวมถึงกรณีที่เป็นรถคลาสสิกเก็บสะสมก็จะไม่เข้าข่ายให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2,568 ถึง 2,570 โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความคับข้างของกำลังพลระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังพลและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิต

0: ออากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้คิดถึงวันวานผ่านบทเพลงยังเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังที่เรายังอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายคุณภูมิด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยดูจากสภาพอากาศข้างนอกแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเริ่มมืดมืดครึ้มครึ้มมาอีกแล้วนะคะฝนจะตกอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ตกไปรอบนึงแล้วนะคะตกไปรอบนึงแล้วประมาณตอนเที่ยงเที่ยงอันนี้ก็เริ่มตั้งเขาจะตกอีกสักรอบแล้วอีตกใหม่นะคะจะตกมาอีกสักรอบนึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขับขี่รถนะคะเป็นห่วงมากๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังเผื่อตอนนี้ใครกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางไปเที่ยวช่วงหยุดยาวรับฟัง FM 102 MHz อยู่ตอนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะขับขี่รถด้วยความระมัดระวังปลอดภัยกันทุกเส้นทางจริงๆค่ะช่วงฝนตกแบบนี้นะคะบางทีเราขับแบบไม่ได้มองเนาะมองแบบไม่ได้มองถนนดีๆบางคนรีบต้องทำเวลาเดินทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นขับขี่รถด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีความรู้สึกนะคะหรือว่าเป็นภาวะบางอย่างที่มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันค่ะภาวะนี้นะคะเรียกว่าภาวะโหยหาอดีตค่ะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็มีชื่อเรียกเหมือนกัน nostalgia ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าแปลตรงๆก็คือความคิดถึงนั่นแหละนะคะเป็นความคิดถึงโหยหาความรู้สึกเก่าๆอยากจะกลับไปในช่วงเวลาเดิมๆในช่วงอดีตนะคะคุณผู้ฟังมีงานวิจัยค่ะของ Nostdokata นะคะเป็นการวิจัยที่เขาเนี่ยได้เปิดข้อมูลออกมาค่ะข้อมูลดีๆวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะ North Dakota State University ค่ะพบว่าความรู้สึกโหยหาอดีตอันแสนหวานเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่เราสร้างขึ้นเพื่อรับมือและจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะคล้ายๆกับเวลาที่เราเครียดและเราอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปหาของกินอร่อยๆเพื่อเติมความสุขให้กับตัวเองแต่ในบางครั้งเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะคุณผู้ฟังไม่สามารถทำได้เพราะว่าการคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีตเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยได้บางคนเคยไปที่แห่งนี้แล้วอยากไปอีกแต่ว่าไม่สามารถทำได้ณตอนนั้นก็จะมีความคิดถึงมีภาวะที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอีกอยากไปกินร้านนี้อีกนะคะก็จะเป็นภาวะแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นซึ่งการโหยหาอดีตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะอย่างน้อยทำให้เราได้สัมผัสถึงความสุขและคลายความทุกข์ลงไปบ้างแต่ก็ต้องระวังด้วยค่ะถ้าเรายึดติดกับอดีตมากเกินไปอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาณปัจจุบันแต่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเส้นบางๆนิดเดียวนะคะทำให้นึกถึงอดีตในช่วงเวลาแห่งความสุขได้แต่อดีตบางอดีตพอนึกถึงไปบ่อยๆหรือว่าคิดถึงบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราแบบเดินหน้าไม่ได้จริงๆนะคะแต่สำหรับสายหมอกทุกอดีตเราไม่ควรจะย้อนกลับไปแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะมาฝากตัวช่วยดีๆเอาไว้เลยตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงฝนตกแล้วนะคะคุณผู้ฟังยุงเยอะแมลงเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีค่ะอีก1ชิ้นไปเลยในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังใครสนใจสั่งซื้อโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี
6: กับความทรงจำกับชาเก่าๆบางครั้งมันก็ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆกับใครสักคน

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้มีดินนอกมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังดินนอกเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังดินนอกเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตร

ลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: Record Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจลงประชาสัมพันธ์โฆษณาติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร0843768362ค่ะอสมท.สุราษฎร์ธานียินดีให้บริการนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่เลยนะคะวันหยุดหมดแล้วเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะหยุดพักผ่อนหยุดยาวค่ะคุณผู้ฟังเที่ยวพักผ่อนให้เต็มที่นะคะใครขับขี่เดินทางอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ชั่วโมงต่อไปยังมีบทเพลงเพราะๆในรายการ Happy Little Moment เติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะติดตามให้ได้เลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เมืองภายในยืนยันข้อความเดิมไร้นัยยะเติมท้ายด้วยสันติวิธีไทยไม่เพียงพรำนายศิยศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกรัฐมนตรีเป็นถ้อยแถลงคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาไม่มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่ได้พลาดท่าแต่ยึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยไว้กันในอดีตไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดใดๆส่วนการที่ไต้หวันออกแถลงการดูเหมือนมีความรุนแรงนายศิยศักดิ์กล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องภายในของเขาหรือไม่แต่ขอย้ำว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันติวิธีนายศิยศักดิ์ยังได้กล่าวถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงต้องมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติได้หารือกันมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรเร่งตรวจ SPS ไทยมาเลคาดเปิดค้ากุ้งปลากระพงทันสิ้นเดือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเปิดการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์หรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงของมาเลเซียในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียจะเข้าตรวจประเมินการผลิตกุ้งของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาแล้วนายสุริยะกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดวันที่30กรกฎาคมแม้จะดำเนินงานจะล่าช้ากว่ากำหนดบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากการเปิดการค้าระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงรายงานว่าขั้นตอนด้านเอกสารมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงการตรวจประเมินภาคสนามโดยวันนี้ไทยและมาเลเซียได้เริ่มการตรวจประเมินมาตรการ SPS ระหว่างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมหากผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคณะรัฐมนตรีแถลงนำเงินรฟม.ทดลองจ่ายสายสีส้มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ตามปีงบประมาณ 2,569 จำนวน 9,414 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งจำนวนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
14: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
15: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
16: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
17: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
18: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
19: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
20: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
19: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
22: พอดแคสต์เรดิโอเน็ตเวิร์ก
0: ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุ

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， 为了ที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: วันนี้ตำรวจกองปราบนะแจ้งว่าได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีทุจริตคดีทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น13รายนะ13รายออกเป็นหมายเรียกซึ่งหากไม่มาพบตามกำหนดนัดตามหมายเรียกจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าครั้งที่2ยังไม่มาอีกตามกำหนดนัดก็หมายจับอันนี้ก็รู้กันอยู่นะออกหมายเรียก2ครั้งสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่1นายธีรุตสุภวิบูลผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งถูกเด้งออกไปแล้วนะและอีกคนที่2ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวทั้งสองคนนี้โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พร้อมกันนั้นก็มีหมายเรียกอีก11รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มได้ภายในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งเป็นบริษัทสามเมืองเจริญนั่นแหละนะฮะซึ่งทั้งหมดกำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบถูกออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการว่าในส่วนของข้าราชการระดับสูง2รายนะฮะก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยมศวเนี่ยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มขบวนการทุจริตเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการสอบสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่านะได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตทั้งพรมสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าให้ไปประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ดร.วินยังได้ประสานงานกับนายธีรุตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ครอบครองเฉลยข้อสอบนะเพื่อให้นายธีรุตเนี่ยนำไอ้แบบเฉลยข้อสอบเนี่ยมาส่งให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคณอนสอบต่อไปก็คือซัดทอดว่าคุณธีรุตอธิบดีธีรุตเนี่ยให้ไอตัวเฉลยข้อสอบส่วนคุณเรืองเดชนั่นน่ะให้กระดาษคำตอบที่เขาสแกนเอาไว้

0: ใส่แฟลชไดรฟ์ไปเอามาให้ดร.วินสองส่วนนี้ก็ประกอบกันเอา
1: ค
0: ำ
1: ตอบคุณธีรุทธ์ย้ายมาทีหลังป่ะฮะ
0: คุณธีรุทธ์ก
1: ็ที่ในคลิปของอะไรกิจกับส้มอ่ะบอกว่าเดี๋ยวรอคนใหม่ย้ายมาใช่คุณธีรุทธ์ที่ย้ายมาไหม
0: คุณธีรุทธ์เนี่ยคือย้ายมาล่าสุดแต่งตั้งล่าสุดตอนที
1: ่เดือนพฤศจิกาก่อนที่จะมีสอบ
0: คุณอะไรคุณอนุทินหนึ่งอ่ะรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เข้ามาถึงแล้วเขาเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลับไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีตามเดิมคือคุณภูมิธรรมเนี่ยดึงมาจากผู้ว่าเพชรบุรีเอามาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะคุณอนุทินมาเป็น
1: คุณอนุทินมาปุ๊บก
0: ็เอาคนนี้ส่งกลับไปที่เดิมที่เพชรบุรีถนอมน้ำใจกันเคยอยู่เพชรบุรีก็อยู่เพชรบุรีตามเดิมแล้วก็เอาคุณธีรุทธ์เนี่ยย้ายมาจากผู้ว่าสุราษฎร์เอามานั่งเป็นอธิบดีแต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นสายตรงของคุณพิพัฒน
1: ์เข้ามาเดือนพฤศจิกา
0: น่าจะประมาณพฤศจิกาปลายปี
1: ที่คลิปพวกนั้นพูดว่าเดี๋ยวรอคนใหม่จะมาทำไมคนใหม่มาแล้วถึงได้มาแบบเดินเรื่องเดินหน้าได้ทันทีไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบ
1: เพราะถ้ากล่าวหาแบบนี้มันเหมือนกับว่าก็นี่แม่เขาเดินเรื่องที่จะทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
1: ุณธีรุทธ์เพิ่งมาเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสอบเดือนกุมภาก็คือมาถึง4เดือนสอบเลยแต่เขาเดินเรื่องที่จะทำอะไรต่อมีอะไรกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วครับพี่เพชรตั้งเรื่องอย่าสอบแล้วก็ทุจริตกันมาเดือนกรกฎาแล้วทีมพวกเนี้ยคุณธีรุทธ์มาเพิ่งมาพฤศจิกาเองอะไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงปุ๊บมันแบบมันเหมือนสวมฟึบแล้วก็เดินหน้าและโดนกล่าวหาด้วยอะ
0: ก็เนี่ยที่โดนกล่าวหาคือเนี่ยเป็นคนส่งมอบ
1: คือในเมื่อมาใหม่ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องพวกเขาไหมเพราะพวกเขาทำมาตั้งแต่กรกฎาแล้วอะค่ะแล้วแกเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาแกไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงอะคะ
0: ก็เขายังบอกเลยว่าจริงๆแล้วควรจะสืบตั้งแต่ว่ามทำไมมสวจึงได้ชนะการประมูลครั้งนี้มีการกำหนดกันไว้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องก็พยายามจะขุดคุยข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยบูรพาโดนหักหลังใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบูรพาควรจะต้องเข้ามารับประมูลอันนี้
1: แล้วทำไมรองผู้ว่าคนที่ทำ TOR
0: ก็
1: เป็นคนที่โดนคนบ้านจริงป่ะฮะ
0: ก็เห็นว่าไปค้นคอนโดแล้วก็เงียบกันไปละไม่เห็นมีหมายลงหมายเรียกอะไรมาเพิ่มเติม
1: เด้งก็เลยสงสัยไปค้นบ้านคนทำ TOR แล้วก็เงียบคนหนึ่งเพิ่งย้ายมาแล้วทำไมแบบฟึ๊บทันท
0: ีก็ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไม่ให้ขึ้นไปถึงขั้นตอนที่เรื่อง TOR เอาเป็นว่าจับกันมาเอากันมาตั้งแต่ตอนที่มีการไปแก้คะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตอนปลายของเรื่อง
1: แล้วทำไมเขาไม่ไปเหมือนกับไม่ไปให้มันขึ้นข้างบนให้สุดนะคะเพราะมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว
0: เราก็ไม่ทราบว่า
1: สี่ห้าพันล้านมันจะมาอยู่แค่ไอ้พวกนี้ได้ไง
0: ใช่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงจะต้องยังเป็นอย่างนั้น
1: ไม่มีนักการเมืองเลย
0: ขึ้นไปถึงนักการเมืองแล้วก็อธิบดีก็จบแค่คุณธีรุทธ์คนเดียว
1: แปลกมาก
0: ปปช.เข้าใจว่าสอบถึงแค่สองคนก่อนคุณธีรุทธ์อีกนิดหนึ่งที่เป็นผู้ว่าเพชรบุรีแหละที่ตั้งมาเป็นอธิบดีสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยสั้นๆในการไต่สวนปปช.มีชื่อด้วยอธิบดีมีสองท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะมีตัวคุณธีรุทธ์กับมีเนี่ยท่านนั้นแล้วแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้สูงกว่านั้น
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ไปจับขั้นตอนที่มีการทำร่าง TOR เปิดประมูลแล้วก็มสวได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้ตั้งการสอบไปถึงตรงนั้น
1: แต่นี่ก็เบื่อเบื่อเลยที่เกียรติอ่านข่าวนี้แล้วเพราะว่าเรียนเชื่อว่าทั้งหมดจะหลุดพี่เรศานเพราะว่ามันไม่มีการสอบเส้นเงิน
0: ก็นายกก็พยายามพูดว่าเป็นหน้าที่ปปช.เขาก็มีการสอบอยู่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมของการสอบ
1: เชื่อในความบริสุทธิ์ใจว่าหลุดหมดนะคะหมดทุกคนเลยหลุดหมด หมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าไม่มีการสอบเส้นเงินเมื่อมีเส้นเงินก็จบคงช่วยกันด้วยความเสน่หาดูละ
0: ในส่วนคดีก็ตอนนี้อันนี้เป็นส่วนที่กำหนดกองปราบเขาทำคดีไปนะส่วนปปช.
1: น่าจะหลุดหมดละน่าจะหลุดหมดเลยไม่มีใครติดกุ้งไม่มีใครติดหรอกเขาไม่สอบเส้นเงินไม่ไปสอบเส้นเงินจะไปผิดอะไรอะ
0: ครับฮะอันนี้มองโลกในแง่ดี
1: ก็จริงอะก็
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: จะ
1: บอก
0: ไม่รู้จะมองให้ดี
1: มีอายุอายัดอะไรเส้นเงินไม่สอบอะก็หลุดหมดละค่ะโอเค
0: ก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแล้วเริ่มไปแบบช้าช้า
1: ด็อกเตอร์แล้วดิฉันเห็นชมรมอะไรสตรองเพจสตรองต้านคอร์รัปชันน่ะโอ้ยในกับเปิดหน้าทุกวันแต่ละคนเอเย่นทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่ละคนนี่มีรถยุโรปคือมันคงเป็นแบบกวนพวกเขาอะนะนี
0: ่ครับ
1: ความฝันของเขาอะมันต้องได้ขับรถคันนี้เกิดมาชาตินี้ต้องขับรถอันนี้ก็เคยได้ยินเขาพูดนะไม่สนหรอกยังไม่รู้เลยชาติหน้าเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าไหนๆมีโอกาสเป็นคนแล้วก็เอาให้มันเป็นที่นะนี่
0: เสพสุขให้มันครบเครื่องเลยนะ
1: ค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุยต่อได้เลยค่ะ
1: ไอ้เรื่องอะไรกันต่อดีล่ะครับทีนี
2: ้มีบางท่านบอกว่าคุยเรื่องสวเถอะช่วยคุยหน่อยช่วยคุยหน่อยเถอะคุยเรื่องโรงแรมภูมิบ้องภูมิแม่นอะไรนั่นแหละสื่อต้องช่วยประชาชนตาสว่างมากขึ้นนะคะพูดเรื่องภูมิแม่นก็ดีค่ะประชาชนในประเทศต้องเดินศีรษะตั้งตรงค่ะถ้าไม่ศีรษะตั้งตรงจะเป็นพวกอะไรนะฮะ
1: เป็นอะไร
2: ไม่ใช่ศีรษะตั้งตรงเขาเรียกว่าสันหลังตั้งตรงค่ะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะเดินสันหลังตรงแต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะ
1: ครับ
2: สันหลังจะขนานกับพื้นเขาเรียกว่าสันหลัง
1: สู้แรงโน้มถ่วงได้โฮโมเซเปียนเนี่ยสู้แรงโน้มถ่วงได้นะตัวตั้งตรงได้
2: ค
1: ่ะวันนี้นายกก็พูดแรง
2: นี่ไงคำว่าเดรัจฉานค่ะพี่เอกสารคำว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่เดินไปในแนวขวาง
1: อ๋อนี่ภาษาตรงตัวเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เดรัจฉานสันหลังขนานกับพื้นโลก
2: ใช่ค่ะเดรัจฉานไม่ใช่คำหยาบคายนะคะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่เดินไปในแนวขวางเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นคนที่เดินสันหลังตั้งตรงค่ะนี่คือความต่างของความหมายค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นหัวสวนักข่าวถามว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดกระบวนการกันอย่างใหญ่โตเลยนะจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นะนายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้สว.เป็นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันสว.เรียกไปตอบกระทู้เราก็ไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรความพยายามทั้งหลายก็ว่ากันตามกฎหมายรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาเช่นมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็จะชี้แจงเรียบร้อยทุกอย่างทุกประเด็นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่มีตนให้การเป็นรายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปีกว่าแล้วเมื่อถามย้ำว่ากรณีจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอตอนนี้ดำเนินการไปแล้วหรือยังนายกบอกว่าก็กำลังดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นคงไม่ได้ตนเองก็มีทนายไม่ได้เขียนคำร้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าถามว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยต้องตั้งวอลลุ่มรับมือเรื่องนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไมนักข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นการตั้งเพื่ออธิบายเนื่องจากประเด็นต่างๆกระทบไปถึงความรู้สึกของประชาชนอย่างรวดเร็วนายกก็บอกว่าตนว่าเรื่องนี้เริ่มมาเป็นปีแล้วไม่เห็นไวตรงไหนช้าจะตายถามย้ำว่าหากถามตรงๆมั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องวัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกก็บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าถามตรงคือพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วว่าก่อนเลือกสว1เดือนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้อง ห้ามข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นหนังสือนั้นก็ยังอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่มัวแต่ไปถามไปฟังคนโน้นคนนี้แล้วเอามาเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าจะเอาหนังสือดังกล่าวออกมาเน้นย้ำหรือไม่นายกบอกว่าได้เพราะไม่ได้เป็นความลับและรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องขึ้นมาก็ต้องนำมาเผยแพร่ถามว่ากรณีมีการต้องข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นเพื่อพูดคุยเรื่องหัวสวนายกก็แล้วตัวนายกเนี่ยเคยเดินทางไปที่โรงแรมภูแม่นหรือไม่นายกบอก
2: ว่าผมไม่ไป
1: โรงแรมภูแม่นต้องถามว่าวันไหนผมไม่ได้ไปอย่าถามว่าไปวันไหนตนอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นรองนายกด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเทปันยากิที่นี่อร่อยบุฟเฟ่ก็อร่อยนะคุ้มราคาด้วยไม่รู้มีหุ้นหรือเปล่าโฆษณาเสร็จเลยถามว่าแล้วมีความพยายามเชื่อมโยงถึงวันที่ผู้สมัครสว.ไปรวมกันล่ะที่โรงแรมเนี้ยคุณทินบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแม่นและมีวันไหนตนไม่ไปตอนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาตั้งแต่เขามีแล้วมั้งเมื่อถามว่าแล้ววันที่มีการรวมตัวกันได้เดินไปทักทายหรือไม่จนทำให้เกิดข้อสงสัยนายกก็บอกว่าตนทักทายทุกคนเพราะส่วนใหญ่ตนก็นั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งส่วนได้คุยเรื่องสว.หรือไม่นั้นตนอยู่ที่
2: เขาไม่อยากให้นั่งเขาเชิญเข้าห้องค่ะจะมานั่งอยู่นั้นไม่ได
1: ้ตนอยู่ที่ภูแม่นเช้าจนค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพด้วยตนก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยตนไม่เคยเข้าไปขอใคร มีแต่คนเข้ามาหาตนถามพูดว่างั้นนะถามอีกว่าทราบหรือไม่ว่ามีการรวมตัวกันพวกผู้สมัครสว.นะภูทินบอกว่าไม่ทราบเจอก็ทักทุกคนเช่นเจอสื่อก็ทักทายเมื่อถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือไม่นายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีที่เป็นที่รวมตัวของคนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเสียงนายกก็กล่าวเสียงดังทันทีว่าตรงนั้นไม่มีกอไผ่ถามว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องหัวเลยใช่ไหม นายกก็บอกว่าถามตนก็ต้องตอบว่าไม่สามารถมันไม่เกี่ยวก็ถามอีกว่ามีการเชื่อมอดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหัวสว.ในที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกนะมีการระบุที่ปรึกษานายกอยู่สองสามคนอยู่ด้วยนายกก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อหากเป็นที่ปรึกษาตนก็ต้องมาลาออกกับตนจะไปลาออกคนอื่นได้อย่างไรและหากมีใครมาลาออกไปเป็นส.ส.ส.ว.ก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยและส่วนใหญ่ใครลาออกตนก็ไม่ดึงเพราะถือว่าหากใจคิดออกแล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่อยากให้ทำงานอยู่แล้วให้สัมภาษณ์ยาววันนี้ครับ
2: เรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมคนฟังถึงบอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องเนี้ยอ่
1: านแล้วเจ็บคอย
2: อ่านแล้วมันแบบก็มันแบบดีทุกอย่างอ่ะ
1: ก็แต่ว่าก็อันนั้นคืออย่างนี้นายกเขาก็ไม่ถอยไงก็ถามมาก็ตอบหมดไม่มีถอยไม่มีหลบภูแม่นเอาไปประจำไม่ต้องถามว่าไปวันไหนไปวันถามว่าไม่ไปวันไหนดีกว่าเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เห็นไอ้ติมบอกว่าน่าจะไปขอกล้องวงจรป
2: ิ
1: ด
2: กล้องวงจรปิด
1: ไม่ต้องกล้องวงจรปิดนายกเขารับเองก็ไปกับทุกวันขอให้ว่าง
2: ซึ่งก็จริงด้วยนะเขาไปกันมานมนานแล้ว
1: เป็นที่เรา
2: ไปภูแม่นอะไปมากกว่าพักด้วยซ้ำไป
1: แล้วก
2: ็นี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าประชุมเนี่ยประชุมที่พักหรือประชุมที่ภูแม่น
1: ก็เห็นว่าคุณเนวินเขาจะต้องมาประชุมทุกสัปดาห์นะ
2: เพราะว
1: ่
2: าถ้าคุณเนวินไปที่พักเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในพักก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมที่พักมันได้ไหมคะพี่เวสาร
1: ก็ฟังคุณอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยซึ่งมีข่าวลือว่า ขัดแย้งกับคุณเนวินใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยสื่อเลยบอกว่าพิพัฒน์เตรียมพบเนวินเย็นนี้สยบปมร้าวสองนอหนึ่งพอแตกย้ำบทบาทเนวินไปที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแล้วก็เตรียมจะควงคู่ล่องใต้ทำบุญแล้วก็จะมีฟุตบอลกระชับมิตรก็เข้าใจว่าเอาทีมบุรีรัมย์ไปเตะกับทีมปัตตานีซึ่งกำลังขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกนะก็แสดงว่าคุณพิพัฒน์นี่เขาน่าจะหนุนทีมปัตตานีอยู่นะ
2: เดี๋ยวค่ะตกลงว่าคุณเนวินเนี่ยเขาเวลาถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาอะไรเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาไปประชุมที่พักหรือว่าเขาประชุมที่โรงแรมค่ะ
1: ส่วนใหญ่เห็นว่าไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมภูแม่น
2: มันดีใจก็เข้าใจไม่ผิด
1: คุณเนวินนี่แทบจะเรียกว่าไม่ได้เข้ามาที่พักเลยนะ
2: ก็ใช่อ่ะเวลาที่เรากล่าวหาว่าคุณเนวินเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นคุณเนวินที่พักก็แสดงว่าเขาอยู่ที่โรงแรมกันก็จริงอย่างที่คุณอนุทินว่าเขาอยู่ที่โรงแรมมีวันไหนไม่เข้าซะมากกว่
1: า
2: ค่ะ
1: เนี่ยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่าไม่ลงรอย2นอ1พอ
2: ค่ะ
1: นะซึ่งก็คือ2นอนี่ก็หมายถึงนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอีก1นอคือนอหนูอนุทินนายกในฐานะหัวหน้าพรรคผู้สื่อข่าวถามกับคุณพิพัฒน์คุณวิพัฒน์ก็บอกว่าก็ได้ยินข่าวนี้อยู่นะเชื่อว่าเป็นความพยายามสร้างความแตกแยกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ทั้งก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมรายงานประชุมร่วมของสส.พร้อมขออย่าไปกังวลไม่ว่าจะเป็นตนนายรัฐมนตรีหรือครูใหญ่เนวินพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอจึงมองว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนอันนี้พูดว่าคุณหมายความว่าคุณเนวินเข้ามาร่วมตลอดนะประชุมทุกสัปดาห์ทั้งประชุม
2: ที่ปรึกษานี่ค
1: ่ะประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมกับสสนะฮะคุณพิพัฒน์ถามว่าบอกแล้วก็บอกว่าในวันที่30ซึ่งตนเห็นข่าว2ตะวันแล้วว่ามีการติดว่ามีการดิสเครดิตไม่ถูกกันระหว่างนอกับพอโดยในวันที่30กรกฎาคมนี้เนี่ยเรียนว่าตนและครูใหญ่เนวินเนี่ยจะไปร่วมทำบุญกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรและหลังจากนั้นวันที่1ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรที่จังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าคนไม่ทราบผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นใครเมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเพจอวตารไม่รู้มาจากประเทศไหนก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายพวกเราคนทำงานก็ต้องโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราจะหาตัวได้อย่างไรถึงขณะนี้ก็ได้แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปช่วยตรวจสอบเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงพวกคนเหล่านี้แล้วถามแล้วในบทบาทของครูใหญ่เนวินนี่เป็นยังไงครูพิพัฒน์บอกว่าก็เป็นบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความเคารพซึ่งหากมีการโจมตีกันเช่นนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อรัฐบาลใช่หรือไม่นักข่าวถามครูพิพัฒน์ก็บอกว่าครูใหญ่ก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและในฐานะที่ท่านค้ำวอร์ดทางการเมืองมีอะไรก็จะให้คำแนะนำเช่นตนเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองทุกมิติเพราะการเป็นนักการเมืองนั้นยากบางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองให้คำปรึกษาซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่เนวินที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่และตั้งแต่ที่มีเขาออกมาตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับครูใหญ่แต่ก็มีโทรศัพท์คุยกันโดยครูใหญ่ก็แจ้งว่าอยู่ที่บุรีรัมย์และเย็นนี้จะมีการพบเจอกันกับตนเอง
2: ไม่ได้เข้าใจอะพี่ไพศาลสรุปว่า มันมีผู้ไม่หวังดีทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับคุณเนวินถูกไหมคะ
1: มีมาเสียมมาเสียมว่าขัดแย้งแตกแยกกัน
2: ความจริงคือไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
1: ไม่มีก็กับครูใหญ่ก็ให้ความเคารพนับครูใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษา
2: ไอ้ก็คุยกันก็จบก็ทำไมไม่คุยกันทุกวันนะคะมันจะได้จบๆไปไม่เห็นต้องมากระชงกระชับเตะบนเตะบนอะไรเลยค่ะก็มันไม่มีอะไรอะค่ะ
1: ก็เห็นพูดว่าตอนหลังๆเนี่ยโทรคุยกันเป็นส่วนใหญ่อาจจะติดภารกิจหรือไงไม่ทราบแต่ว่าเย็นเนี้ยจะเจอกันเย็นเนี้ยก็คือเนี่ยอาจจะเจอกำลังเจอกันอยู่แล้วก็29-30ก็จะไปไหว้พระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงสัยจะไปเนี่ยวัดพระศรีบาธาที่เพิ่งได้ขึ้นทะเบียนนี่แหละขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยกำลังฉลองกันอยู
2: ่อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ไปต่อที่ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์กับปัตตานีนะ
2: ไปเตะที่ปัตตาน
1: ีใช่ไปที่ไปที่ปัตตานีเลยสนามปัตตานีเลย
2: พี่ไพศาลครับแล้วพี่ไพศาลเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าคะ
1: มันก็มีข่าวนู่นนี่อะไรต่างๆมาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่า
2: ไม่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าไม่ทราบใช่ไหม
1: คะเราไม่ทราบมากกว่าเราไม่ทราบมันจะเกิดมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าม
2: ันน่าจะมีใช่ไหม
1: มันก็มีเรื่องอะไรที่หลายๆเรื่องที่ดูแล้วมันมีข้อน่าตั้งคำถามอยู่พอสมควร
2: ค่ะจะถึงขนาดพูดว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่กล้าพูดขนาดน
1: ั้นอย่างเรื่องไอ้ชุดจริตสอบอะไรเงี้ยนะ
2: หรือว่าเรื่องที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: มันมีอะไรแปลกๆอยู่มันไม่ค่อยจะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดต้องพักอีกรอบไหมฮะคุณอันต้องพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะเรียนถามพี่ไฟสาสารได้ฟังหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองแถลงไหมคะวันนี้ค่ะ
1: ก็ได้ฟังอยู่ก็เป็นไปตามที่คาดการก็คือ
2: เด็กที่เสียชีวิต
1: ไอ้เรื่องจัดเลี้ยงอะไรของเขาก็ว่าไปเขาไม่แถลงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขาคงจะไปสอบอาจจะว่ากล่าวตักเตือนหรือถึงขั้นลงโทษอะไรก็ว่าไปเขาแยกเรื่องนั้นออกไปจากเรื่องของสรุปไอ้สาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตก็ถ้าสรุปจากคำแถลงเลยก็คือแ
2: ม่เด็กติดเชื้อ
1: แม่เด็กเป็นต้นตอของปัญหา
2: คือแม่เป็นเบาหวานแล้วก็
1: ไม่สามารถคุมเบาหวานของตัวเองได้ผลก็มาถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดออกมาก็เป็นเหตุให้
2: ไม่แข็งแรง
1: ก็ในท้ายที่สุดก็เด็กน้องก็เสียครับ
2: ซึ่งพ่อแม่เขาก็ยอมรับได้นะคะพ่อแม่เขายอมรับได้ว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะว่าเขาเป็นเบาหวานมาก่อนลูกเขาก็เลยไม่แข็งแรงอะไรถึงแม้เขาจะคาใจว่าเอ้าก็ตอนแรกบอกว่าลูกเขาดีขึ้นแล้วนี่แล้วทำไมมาแจ้งเขาช้าจังเลยล่ะตอนที่ลูกเขาวิกฤตไม่เห็นบอกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคาใจตรงนั้นนิดนึงแต่เขาก็ยอมรับได้เรื่องสาเหตุว่าเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เขาอายุ36แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของลูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากภาวะที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนเกิดมาเขาก็ยอมรับได้ครับพี่ไพศาล
1: ครับ
2: แต่ดิฉันก็ยังคาใจอ่ะหมอกับพยาบาลย้ายแล้วก็มีตัวกับหมอกับพยาบาลคนใหม่เข้ามาทำงานคุณไปตั้งโต๊ะจีนกินกันในห้อง ICU เด็กได้ยังไงอ่ะแล้วพ่อแม่เขาบอกว่า ขาก็เห็นกับตาเขาไปเยี่ยมลูกเขาเชิญให้เขาออกเพราะว่ากำลังจะมีการจัดเลี้ยงแล้วเขาก็เห็นกับตาว่าพนักงานโต๊ะจีนก็ขนของเข้าไปไม่มีใครใส่แมสก์ไม่ถอดรองเท้าด้วยวันนี้ผอ.โรงพยาบาลก็บอกยอมรับว่าพวกโต๊ะจีนไม่ได้ถอดรองเท้ามีแค่พลาสติกกั้นบางๆแค่นั้นแล้วเขาก็พ่อแม่เด็กก็บอกเขาก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะจนบ่ายสามกินกันเสร็จตอนกลางวันเขารอตั้งแต่เริ่มจากโต๊ะจนกินกันเสร็จ3ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาลแล้วเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นคนโต๊ะจีนยกของเข่าไปรองเท้าใหม่ถอดหน้ากากใหม่ใส่ไปจับตู้อบเด็กไปถูอยู่กับไอ้พลาสติกใสๆที่กั้นระหว่างไอ้โต๊ะจีนกับตู้อบเด็กคือเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนยอมรับนะไม่ต้องมาว่าเดียนยอมรับนะว่าโอเคว่าเด็กจะเสียชีวิตด้วยไม่ใช่เรื่องการติดเชื้อเด็กอาจจะเสียชีวิตจากตามที่โรงพยาบาลแถลงก็แล้วกันแต่เดียนก็ไม่เข้าใจจิตสำนึกของบุคลากรทางการแพทย์กล้าไปตั้งโต๊ะจีน4โต๊ะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งทั้งหมอทั้งพยาบาลจิตใจทั้งหมอทั้งพยาบาลทำด้วยอะไรคะพี่ไพศาลไปนั่งกินข้าวกันในวอร์ด ICU เด็กได้ยังไงอ่ะติดกับตู้อบเด็กอะฮะกินกันเข้าไปได้ยังไงมีทั้งดอกมุ้งดอกไม้เข้าไปพร้อมรับมอบส่งมอบอะไรกันอยู่ตรงข้างเด็กอะค่ะ
1: ก็เห็นมี
2: ตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีบางรายการเขาก็ไปเอาตัวบุคคลที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่เพิ่งจะมีการจัดครั้งแรกเฉพาะเคสกรณีที่เชื่อมโยงไปถึงทารกในห้องในตู
2: ้ ICU เด็กค่ะเรียกว่า ICU เด็กนั่นแหละคือใน ICU เด็กก็จะอยู่ในตู
1: ้
2: ไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันทั้งหมอทั้งพยาบาลมันมีทั้งหมอทั้งพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงรับหมอใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งพยาบาลเลี้ยงส่งหมอมีหมอมามีพยาบาลมีหมอใหม่มาหมอเก่าไปพยาบาลใหม่พยาบาลเก่าแล้วเขาก็พูดว่าเป็นเพียงแค่การพักทานอาหารกันคือผอ.โรงพยาบาลก็พยายามพูดให้เบากินกันได้ลงได้ยังไงกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กอะฮะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าทำไปได้ยังไง
1: ก็ทางดูเหมือนว่าเขาก็พยายามให้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะ
2: พยายามจะบอกเด็กไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่ามีคนก็ไม่ในตรงนั้น
1: ไปโหมชี้แจงในเรื่องว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
2: ถึงจะไปจัดโต๊ะจีนถึงฉันจะไปตัดจัดโต๊ะจีนใน ICU
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิ
2: ตเด็กไม่ได้แบบว่าติดเชื้อจากการที่ฉันไปกินอยู่ตรงนั้นจนเสียชีวิตเด็กมีภาวะอ่อนแอจากที่แม่เนี่ยเป็นเบาหวานมาก่อนเพราะฉะนั้นกินต่อได้สิ่งที่คุณทำถูกต้องและจะทำอีกทำมาแล้วหลายครั้งและจะทำอีกใช่ไหมคะ
1: คนก็อาจจะมองไปว่าอย่างนั้นจริงๆถ้าควรจะแถลงด้วยว่าส่วนกรณีเรื่องของการไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นบุคลากรอะไรต่างๆก็จะต้องมีการสอบตั้งกรรมการสอบอะไรต่างๆไอ้ที่คนก็จะรู้สึกว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการมองปัญหาครบถ้วนทุกประเด็นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แยกประเด็นเฉพาะว่าเอากรณีมันไม่เกี่ยวกันเอาเคลียร์ก่อนตรงนี้ส่วนนั้นหลังก็ทั้งนั้นที่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ควรจะแถลงแล้วควรจะกำหนดเรื่องของท่าทีที่ชัดเจนด้วยแล้วว่าจะเอายังไงสรุปได้ไหม
2: ว่าเป็นแค่การแบบพักทานอาหารกันเฉย
1: ๆก็พยายามจะพูดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ทำให้เบาแล้วก็ถึงเช่นจะไปกินอยู่ข้างตู้อบเด็กก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อมันเข้าไปในตู้อบเด็กไม่ได้หรอกค่ะเด็กเสียชีวิตเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันไปนั่งกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กเลยทำไปได้ยังไงคำถามคือทำกันได้ยังไงกินกันลงได้ยังไงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้รับเกียรตินะคะสังคมไทยก็ยกย่องนะคะ ถือว่าทำงานเสียสละไอ้ส่วนดีก็ส่วนดีล่ะคนที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าเดียนก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไปได้ยังไงกินจะไปลงได้ยังไง
1: รัฐมนตรีก็ใบ้รับประทานมาดิใช่ไหมก็บอกเดี๋ยวรอดู
2: กินลงได้ไงแล้วก็ทั้งหมอทั้งพยาบาลความรู้สึกทำไมถึงได้แบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตั้งคำถามตรงนี้ค่ะคุณสันค่ะ
1: ครับ
2: ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ก็คงไม่มีคำตอบอะไร
1: ครับประชุมครม.วันนี้ก็สรุปเรื่องเกี่ยวกับไอ้หลักเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็คือเอาเป็นว่า
2: หยวนหมดทุกอย่าง
1: ที่จะต้องอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงกันยายนอ่ะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านกว่าๆเนี่ยก็ยังจะได้เงิน300บวก700ต่อไปครบทุกเดือนนะจนครบ4เดือนแล้วก็ใน
2: ช่วงช้าแต่ว่าได้ครบนะจ
1: ๊
2: ะ
1: ในช่วงเนี้ยก็โอเคก็มาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงนู่นเลยวันที่1กันยายนนะครับก็มีเวลาตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งถึงวันที่1กันยายนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนั่นน่ะดำเนินการประกาศเลื่อนสิทธิ์อะไรต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ที่แน่นอนแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มรับสวัสดิการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
2: ก็สรุปว่าให้เลยพวกที่รถเกิน10ปี20ปีอะไรแต่ที่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าพวกที่ไปเป็นโดเมนีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้อาจจะหยวนกันเลยอะคะ
1: เห็นว่าแยกเป็น3ส่วนเลยใช่ไหมที่ปลัดเขาว่านะคือเกณฑ์ที่เรียกว่าจะปรับให้โดยอัตโนมัติก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังจะต้องมาเอาหลักฐานอะไรต่างมาดูนะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่พบว่ามีชื่อเป็นนอมินีเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จะต้องมีการอธิบายเป็นพิเศษจะต้องมีการสอบเป็นพิเศษเลยนะว่าตกลงถูกเอาชื่อนำไปใช้หรือว่าถูกเป็นเรื่องมิจฉาชีพเอาชื่อปลอมแปลงไปใช้หรือว่าเป็นส่วนที่ตัวเองก็รู้เห็นอะไรต่าง
2: ๆมีการลงในรายละเอียดคนทั้ง 30,000 คนมีเวลาไปสอบอ่ะคะถามจริง
1: ไม่เขาแบ่งเป็น3กลุ่มไม่รู้ก็ยังไงแล้วก็เห็นเขาบอกจะมีระบบ one stop service ให้อำเภอไปดำเนินการนี่จะรวมทั้งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่า
2: แ
1: ต่เวล
2: าเฉพาะ
1: เวลานี่มันก็เพิ่มขึ้นนะ
2: เฉพาะเคสมีชื่อไปอยู่ในบริษัทจดทะเบียนอะไรพวกนี้2
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับกับดีเจบอยและดีเจด้งครับผม
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับช่วงนี้
3: ครับผมนะฮะในFacebook นะครับ LTMFM 95ตอนนี้อยู่กัน73ท่าน
4: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่วันหยุดแต่คนยังเยอะอยู่นะ
4: ก็อยู่บนรถเดินทางไปฟังไปแชทคุยกับเราไปด้วย
3: ค
4: นที่เป็นผู้โดยสารนะ
3: พี่กัลยาบอกสวัสดียามเย็นจ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: พี่สอนสวัสดีนะครับพี่ยายออ
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่อภิชัยบอกฟังประจำเลยกลับบ้านกรุงเทพลำลูกกาอยู่ใกล้บ้านพี่ป่ะเนี่ย
4: ลำลูกกาครองอะไรพี
3: ่นะฮะพี่เพียเพียบอกว่าหล่อทั้งสอง
4: พวกขอบคุณครับ
3: นะฮะมาก็ไม่เป็นไรนะใครจะไปฟังในวิทยุฟังในคอมในมือถือก็
4: ขอให้ฟัง
3: ขอให้ฟัง
4: ได้หมดนะครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: แม่ข่าวนี้ขยะเอาไว้ช่วงนี้เพื่อฟังกันทั้งประเทศนะเรื่องของค่าไฟใหม
3: ่
4: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคุณผู้ฟังเขาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางกฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงและกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดทำและเสนอต่อกกพ.เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกพ.ตามกฎหมายคุณผู้ฟังฮะวันนี้ท่านดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่นะที่ท่านเป็นโฆษกกกพ.ด้วยท่านบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานกกพ.เปิดรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันแสดงความเห็นก่อนนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกพ.ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งสาระสำคัญของแนวทางที่เสนอครั้งนี้คุณผู้ฟังฮะเป็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกโดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์แปร์นะต้องมีเว้นวรรคนะว่า5แอมป์แปร์และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกิน5แอมป์แปร์เพื่อสอดคล้องกับกรอบนโยบายของกพช.ที่กำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็คือมติของครม.เนี่ยจะนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเภทบ้านอยู่อาศัยคือค่าไฟตามเสาไฟอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี
3: ้
4: แล้วก็เสนอให้ปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยด้วยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนปัจจุบันอาทิบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านใช้ไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการขยายสิทธิไปยังผู้พักอาศัยบ้านเช่าหอพักและก็อพาร์ตเมนต์ก็รอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันไทยเนี่ยใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี2565ถึง2568เนี่ยที่มาสอดคล้องกับกพช.ตั้งแต่1เมษายน64คือข่าวแผ่นนี้ยากเล่ายากนะดงคือเขาไม่ย่อยมาเลยว่าแบบไหนอ่ะมีตัวย่อของหน่วยงานผมก็ฟังแล้วก็งงนะแล้วยังมีตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้อีกคืออ่านมาเนี่ยยังงงเชื่อคุณฟังก็งง
3: มันเป็นเรื่องเฉพาะ
4: คือก็อันนี้คุณไม่รู้ในหน่วยงานแต่เอาไอ้คนฟังเข้าใจง่ายอ
3: ่
4: ะไอ้นักข่าวอ่านปุ๊บแล้วรู้เรื่องได้ไหมคืออ่านมาถึงจนนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยตัวเลขมันเยอะแยะไปหมดขอบ่นขอบ่นสรุปว่ายังไม่ไปไหนอ่ะ
3: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: พี่นากับอุบลใช่ไหมอยู่อุบลเสียงดังฟังชัดเอาอยู่อุบลอย่าลืมไปหาพี่ปุญญวัฒน์ก็บอกว่า อยู่บนเหมือนกันนะพี่นาพี่นาบอกว่าจะให้ฉันไปหาเขาทำไมเขาไปเจอกันแฟนลูกทุ่งมหานครเหมือนกันพี่สมานแวะมาทักทายเรานะบอกฟังประจำครับถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยมันฝันร้ายแน่นอน
4: ท้องอืดท้องอืด
3: ครับผมแต่พี่สมานอยู่สกลใกล้กันไหมสกลอุบลนะครับมาอันดับ9ใช่ไหมไปที่แม่สายนะครับวันนี้นายอำเภอแม่สายเนี่ยนะออกมาเตือนคนไทยที่จะข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็ก
4: ตกใจนี่ก็ไม่ได้สายแค่ดง
3: แม่สายด้วย นี่ชื่ออำเภอครับพี
4: ่บอยตีปากแล้วแม่
3: นายอำเภอแม่สายนะครับก็ฝากถึงเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยว3วันเนี้ยเผื่อคนจะไปเที่ยวกันเยอะนะแล้วก็จะต้องข้ามไปฝั่งเมียนมานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอะไรที่มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายศึกษากันไปก่อนอย่างเช่นทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเรื่องของกฎจราจรนะฮะพื้นที่ห่วงห้ามถ้าเขาห้ามก็ต้องห้ามเรื่องของการถ่ายภาพในสถานที่ห้ามถ่ายก็เคยมีคนไทยเนี่ยโดนจับมาแล้วนะครับส่วนเรื่องการพนันนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้ามไปเล่นการพนันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ได้นะครับก็เขาบอกว่าให้ศึกษากันไปให้ดีนะมีหลายเรื่องแล้วก็ขอให้พกเอกสารนะครับแสดงตัวให้ครบถ้วนปฏิบัติตามคำแนะนำนะฮะของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ฝากเตือนกันมานะแล้วก็สิ่งของที่ซื้อกลับมาเนี่ยซื้อได้ซื้ออะไรซื้อได้ซื้อไม่ได้บางคนบอกชอบไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าได้กี่คอตตอนกี่ขวดอะไรก็นั่นแหละศึกษากันด้วยนะครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: อันดับ8นี่รถติดยาวคุณผู้ฟังฮะที่สปันโอ้
3: น่านะครับใครๆก็ไปน่านเขาบอกว่าคนกรุงเทพไปอยู่ที่น่านแล้วตอนนี้
4: ใช่ไหมใช่ไหม
3: คน
4: โอ้ไปสปันกันเนาะสปันดังนะดูภาพสิคุณผู้ฟังฮะโอ้โหติดยาวมาก
3: โอ้โหคือเอาผมว่านะแค่คนที่ภาคเหนือที่เขาเที่ยวเหนือด้วยกันยังไม่ต้องลงกรุงเทพไปขึ้นไปอีกนะพี่น้อง
4: ใช่เขาบอกว่าหนึ่งในสถานที่หลายๆคนเลือกไปปีนี้
3: ไปแย่งกันกิน
4: จนฮิตฮอตฮิตคือที่สปันจังหวัดน่านล่าสุดคือวันนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากันอย่างล้นหลามจนรถติดเป็นจำนวนมากโดยคนที่ไปถึงส่วนใหญ่ต่างบอกว่าอากาศดีและจะเลือกเดินทางไปเที่ยวพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านด้วยแล้วก็แนะนำคนอื่นที่สนใจมาท่องเที่ยวให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่ารถติดโอ้เพราะว่าคนแห่กันไปไงพูดถึงสปันจังหวัดน่านนี่ก็เคยไปแต่ว่าที่ไม่ได้ไปมานานแล้วเพิ่งไปมาคือที่แม่กำปองไปรอบนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากคุณฟังไปเมื่อ10ปีก่อนยังดูดิบๆแต่ป
3: ั
4: จจุบันร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนสุดอ่ะก่อนจะถึงน้ำตกอ่ะโอ้โหพัฒนาซะใหญ่โตแล้วก็สวยงามแล้วก็สองข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายเยอะแม่กำปองก็จะเหมือนปลายในอดีตแล้ว
3: คึกคักไปหมดใช่ไหม
4: คึกคักมากคึกคักมากแต่ก็อากาศดีเหมือนเดิ
3: ม
4: พูดแล้วก็อยากไปอีกเนาะ
3: อยากเที่ยวอยากเที
4: ่
3: ยว
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ส่วนอันดับ7เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ระยองเนี่ยมันมีพวกแก๊งมือบอนนะพี่ต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันนะไปเที่ยวประกาศศักดาโดยเอาสีสเปรย
4: ์
3: ไปพ่นตามตึกตามสะพานอะไรที่พ่นได้อะตามบ้านเรือนตามประตูของผู้คนตามสถานที่ราชการมันพ่นหมดนะครับเป็นแก๊งวัยรุ่นน่าจะเสพยาแล้วคึกขนองนะฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับในเขตตัวเมืองนะฮะตำบลห้วยโป่งนะครับจังหวัดระยองชาวบ้านเนี่ยอยู่ในความหวาดกลัวนะครับแม้แต่ป้ายจราจรบนถนนน่ะอย่างเช่นบอกอ่ะถนนห้วยโป่งหนองบอนแล้วก็มีเลข5กิโลอย่างเงี้ยนะก็ถูกสีสเปรย์เนี่ยนะครับไปทำอักษรย่อเป็นชื่อกลุ่มเข
4: า
3: TL บ้างBL บ้างนะตัวใหญ่ๆทับลงไปบนป้ายจราจรแบบนี้นะครับก็คาดว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยที่เสพยาแล้วหลอน
4: ใ
3: ครไปห้ามก็ไม่ได้นะพวกนี
4: ้
3: มันจะมาทำร้ายเอายิ่งตกกลางคืนเนี่ยพวกนี้จะรวมตัวกันนะครับมั่วสุมเสพยาแล้วก็มีพฤติกรรมคึกขนองนะฮะใครที่ต้องกลับบ้านดึกๆอย่างพนักงานร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเขาก็กะ5ทุ่มอย่างเงี้ย ชาวบ้านบอกเขาจะกลับบ้านเนี่ยบางทีไม่กล้ากลับนะต้องอยู่เวรต่อไปถึงเช้าก็มีเพราะว่าไม่รู้จะกลับยังไงกลัวพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยฝากไปยังเจ้าหน้าที่สภ.ห้วยโป่งที่ระยองนะครับท่านผู้การระยองกวดขันให้หน่อยเพิ่มความถี่ในการตรวจโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมเนี่ยอยากให้จัดการกับพวกวัยรุ่นพวกนี้หน่อยนะแล้วก็มือบอลด้วยไปพ่นตามสถานที่หรือว่าป้ายราชการไปหมดเลยนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: อันดับ6ไปดูกรณีที่ตำรวจ191กับตำรวจสน.พระโขนงเข้าไปค้นสถานบริการชื่อว่าเฮงเจริญอยู่แถวประเวศต้องเคยไปไหม
3: เฮงเจริญพี่ไม่เคยประเวศ
4: ไม่เคยประเวศสิแล้วคนสม
3: บูรณ์ไม่ได้เที่ยวแล้วเดี๋ยวนี
4: ้อ๋อเหรอ
3: หมดวัยแล้วเข้าวัดอย่างเดียว
4: โอ้ไม่วัดกับโรงพยาบาล
3: วันไหนรองเท้าหมดก็เข้าวัด
4: เออนะจอดเพียบเป็นเรื่องให้ถูกใจหรือไม่ต้องใส่ของเราไป
3: รองเท้าขาดก็เข้าวัดไปหาคู่ใหม
4: ่เออนะ
3: แต่มันโจรแล้ว
4: เออนะซึ่งพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเขาไปเจอผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนจากการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามี8คนล่าสุดวันนี้เนี่ยที่สน.บางยี่ขันพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.ก็บอกว่าได้มีคำสั่งการให้ผู้การตำรวจนครบาล5ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หากพบว่าตำรวจสน.พระโขนงมีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัยยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความร่วมมือกทม.ในการตรวจเข้มสายบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณีของโรงเบียร์ณลาดพร้าวแต่ยอมรับว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีสถานบันเทิงจำนวนมากแต่ละคืนตรวจได้แค่ 2-3 แห่งในแต่ละเขตโดยในส่วนของผับนี้เนี่ยที่เป็นเหตุเนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจ191ไปเป็นผู้ตรวจสอบและจับกุมส่วนของเจ้าของร้านในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเข้าใช้บริการ
3: ครับ
4: ผม
5: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

๊บยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: อันดับ5นะครับพาขึ้นเหนือไปที่พะเยาครับพี่นะฮะที่พะเยาเนี่ยนะมันมีคลิปหนึ่งนะครับในเขาเป็นห้องสมุดที่อยู่บริเวณกว้านพะเยาเป็นห้องสมุดประชาชน
11: ครับ
10: ก็ใครก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะแม่ก็อาจจะพาลูกๆไปเพราะมันเป็นแบบมันเป็นโถงแล้วก็มีเบาะเป็นเบาะให้เด็กๆกระโดดวิ่งเล่นได้แล้วก็มีห้องสมุดให้ยืมหนังสืออะไรกันไปนะครับปรากฏว่าระหว่างที่แม่กับน้องวัย4ขวบเนี่ยนะฮะเขานั่งอยู่บนที่พื้นตรงเบาะเนี่ยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ25ปีเนี่ยเขาเดินเข้ามาใกล้ๆตอนแรกคิดว่าเขาเอ็นดูเด็กนะสักพักหนึ่งเขาโบ๊ะครับตบหัวเด็กเออพอเด็กร้องขึ้นมาอีกทีเขาตบอีกที
11: เจอปุ๊บโบกเลย
10: โบกเลยพอเด็กร้องโบกอีกทีเลยเท่ากับตบไปสองโบกนะฮะโหแม่นี่เดือดแม่ลุกขึ้นมาผลักผู้ชายคนนั้นกระเด็นไปเลย
11: ไม่โบกกลับ
10: เออไม่ก็อาจจะด้วยความตกใจนั้นก็รีบอุ้มลูกก็ปลอบลูกด้วยนะฮะขวัญผวาไปเลยวันนี้ทีมข่าวเห็นคลิปนี้นะครับก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับไปเจอกับคุณแม่นะฮะของหนูน้อยวัยสี่ขวบนะเด็กหญิงวัยสี่ขวบนะครับคุณแม่วัชรีเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยนะครับโดนทำร้ายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่25กรกฎาคมตนเองเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเหมือนปลอบแล้วทำให้ลูกเนี่ยลืมเหตุการณ์เพราะว่าลูกเนี่ยยังมีอาการหวาดผวาอยู
11: ่
10: นะครับยังหวาดผวาอยู่เพราะว่าลูกโดนตบไป2ครั้งแม่เอาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพะเยานะครับก็แพทย์เนี่ยจ่ายยาแก้ปวดแล้วเขาพบว่ามีรอยแดงบริเวณขมับ

0: ขวานะครับแล้วก็แม่ก็ไปแจ้งตำรวจไว้ละเพื่อให้เอาผิดนะครับกับผู้ชายคนนี้นะฮะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับนะก็กำลังเร่งติดตามอยู่กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงไห
1: ม
0: เพราะว่าแม่ของผู้ชายคนที่

0: มาพูดคุยเจรจาว่าตกลงแล้วเนี่ยลูกคุณแม่นี่ป่วยจริงไหมถ้าป่วยเนี่ยแล้วมาเที่ยวตบเด็กแบบนี้เนี่ยมันถือว่าปล่อยปะละเลยไหมอ่ะ
1: น
0: ะออกมาสู่สังคมนี้ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมอ่ะนะเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบสวนนะครับแล้วก็จะเจรจากันให้เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ให้ได้แต่คุณแม่เขายังไม่ยอมนะครับแม่เขาบอกเอาเรื่องถึงที่สุดแม่ของเด็ก4ขวบนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4วันนี้ฮะทางท่านพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกตม.3ก็ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อปี2566ย้อนไปนะคุณผู้ฟังนะปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยไปค้นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มนักพนันชาวไทยต่างชาติได้กว่า40คนก่อนที่โรงแรมเนี่ยจะปิดแล้วก็ปรับปรุงไปแต่ว่าหลังจากจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยตม.จังหวัดนนทบุรีก็มีการประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวและได้ยื่นข้อยื่นเสนอเพื่อถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก็คือถอนสัญชาติให้ออกไปว่างั้นเถอะผู้ต้องหาชาวจีนชื่อนายผู้ต้องหาชาวจีน1คนอายุ33ปีแล้วก็เตรียมขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามหรือว่าแบ็คลิสต์ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอีกสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาเมียนมานั้นถูกจับข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยรับอนุญาตแล้วก็มีการดำเนินการมาตรการของพรบคนเข้าเมืองพ.ศ.2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็พิจารณาตามมาตรการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งท่านก็ยืนยันนะว่านโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไอ้กรณีมาเช่าโรงแรมแล้วเปิดเล่นพนันเนี่ยมันไม่ได้ต้องถอนวีซ่าขึ้นบัญชีดำ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้นี่สุดเศร้าเลยครับลูกชายอุตส่าห์ไปเก็บทุเรียนจากสวนนะตั้งใจจะเอามาฝากพ่อฝากแม่นะครับเป็นฤดูแบบเป็นทุเรียนแบบอย่างดีปรากฏเปิดบ้านมาเอ้าพ่อกับแม่นมนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
1: ที่ไหนครับเนี่ย
0: ที่กระบี่นะครับนะฮะสภ.คลองเหนือนะครับรับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบร่างของผู้เป็นพ่อเนี่ยนะฮะนายสัมพันธ์อายุ49ปีแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยพบร่างของนางรัตนาพรนะครับผู้เป็นแม่อายุ46ปีนอนจมกองเลือดทั้งคู่นะมีบาดแผลถูกยิงนะครับเข้าที่ร่างกายลูกชายของผู้ตายเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้พ่อกับแม่อยู่กัน2คนตัวเองเนี่ยจะออกไปนอนบ้านญาตินะฮะช่วงเช้าก็ไปช่วยญาติเนี่ยเก็บทุเรียน มีสวนทุเรียนอยู
1: ่
0: นะครับตอนเที่ยงกะว่าโอ้ทุเรียนเนี่ยล็อตนี้สวยเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ซะหน่อยนะฮะพอมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมประตูเปิดแง้มอยู่ก็เลยตะโกนเรียกนะครับไม่มีเสียงตอบก็เลยค่อยๆเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้านะครับเขาบอกเข่าสุดเลยฮะเห็นร่างพ่อกับร่างแม่นอนจมกองเลือดภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายนะฮะเจ้าหน้าที่สอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตนะครับทำให้ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากฝ่ายสามีเนี่ยหึงหวงเคยถึงขั้นทุบตีภรรยานะฮะคาดว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะมีปากเสียงแล้วทะเลาะกันนะครับฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนเอาปืนมายิงภรรยาก่อนนะก่อนที่น่าจะสำนึกผิดใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยนะฮะยิงตัวเองเสียชีวิตตายตามกันไป
1: อ
0: ๋อไม่ได้มีคนร้ายใดๆบุกเข้ามานะฮะ
1: คร
0: ับ โอ้คนที่เศร้าก็คือ
1: ลูกเนาะตั้งใจมาหาเอาทุเรียนมาฝาก
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: มาดูกรณีนี้บ้างนอกจากที่ดงเล่าว่ามีจับกลุ่มผู้หญิงไทยที่รับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่นล่าสุดกรณีที่มะขามเปียกจำได้ไหมก็ไปจับโปรแกรมเมอร์เวียดนามนะล่าสุดวันนี
0: ้
1: โดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบงานยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนยาเสพติดก็แถลงจับกลุ่มหนุ่มเวียด

0: นามอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหานะตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชันในข้อหาร่วมกันมีเขาใช้ว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการจับกุมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ26กรกฎาคมตอน6โมงเย็นในคอนโดย่านสาทรแล้วก็ยึดของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดเงินสกุลเวียดนาม1,180,000ดองเงินกัมพูชาอีก210,000เรียวและเงินไทย23,060บาทผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ถอนเงินจำนวน 9,500 บาทจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนายสมพงษ์ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อ14กรกฎาคมก่อนเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันเดียวกันโดยบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่ส่งไปญี่ปุ่นตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นแอดมินและโปรแกรมเมอร์ของขบวนการรวมทั้งเป็นผู้ถอนเงินจากบัญชีที่ใช้ในเครือข่ายจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำผลการตรวจค้นก็พบเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าที่ใช้ในวันก่อเหตุรวมถึงเงินสดมือถือแล้วคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบว่าผู้ต้องหามีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยนะเป็นโปรแกรมเมอร์นี่แหละให้การอันว่าประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระนอกจากนี้ยังพบหลักระบบหลังบ้านสำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO แล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์ของประเทศเวียดนามกว่า20เว็บไซต์ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหามีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเงินที่ถอนออกจากบัญชีเป็นค่าจ้างดูแลระบบนี่พ่อหนุ่มคนนี้โอ้นี่นะฮะเบื้องต้นก็ปฏิเสธข้อหานะอ้างว่าเรียนจบด้านวิศวกรรมไอทีมาจากประเทศเวียดนามทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ผู้ว่าจ้างชาวจีนในนครดูไบแล้วก็รวมถึงทำงานด้านการเทรดทองคำและหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเงินที่ระบุว่าเป็นเงินที่ถอนออกมาเป็นค่าจ้างแปลภาษานี่ก็ว่าไป
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2นะครับไปดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหน่อยละกันนะครับวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะเขาเปิดพฤติการนะครับหลังจากที่กองปราบเนี่ยออกหมายเรียกนะฮะข้าราชการระดับสูงนะครับ2หน่วยงานนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาออกหมายเรียกทั้งหมด13คนแล้วนะครับนะฮะใน13คนนี้มี2คนคนนึงเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีกคนนึงเป็นระดับผอ.นะครับของมสว.นะฮะทั้ง2คนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากรายงานพฤติการเนี่ยพบความเชื่อมโยงมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนนี้อย่างชัดเจนใช้ตำแหน่งทางราชการเนี่ยนะครับมาอำนวยความสะดวกกระทำความผิดในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวออกหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้ให้มาให้ปากคำนะครับถ้าออกหมายเรียก2ครั้งแล้วยังไม่มาก็จะเป็นการออกหมายจับนะครับนี่ฮะขยายผลเพิ่มเติมนะขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็วันนี้จริงๆผมว่าวันนี้ครบนะแต่พี่ยิงซ้ำป่ะ
0: จริงเหรอ
2: จริงเพราะว่าผมเข้า5แล้วก็3แล้วก็นี่ก็คือข่าว1ครบ
0: อ๋อยิงซ้ำ
2: วันนี้ข่าวครบ
0: คือโดนวางยาคุณผู้ฟังวางยากันเอง
2: วางยาก
0: ายคุณผู้ฟังบอกว่าอ่าไม่ครบอีกแล้ว
2: จริง
0: แต่ไม่ใช่เลย
2: ใช่
0: เด
2: ี๋
0: ยวพรุ่งนี้ฝากพาร์ทเป็น2เลยนะ
3: ผม
0: ก็เคยยิง5ยิง3เลย
2: พรุ่งนี้เอาเลขขี้นะลำดับ9 7 5 3 1
0: จบ
2: พรุ่งนี้เจอกันนะคุณผู้ฟัง1ทุ่มครับ
0: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: ม

0: ะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย574คนและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง654คนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: เด้อแรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
6: โดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวด์เติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27แล้วเร็วมากนะฮะเร็วจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เจอพี่ๆนานพอสมควรเลยน่าจะ5วันใช่ไหมใช่ไหมจ้าทุกคนน่าจะ5วันแหละนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะนะครับสวัสดีพี่ๆทางไลค์กันหน่อยช่วงนี้นะครับพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ทักทายก่อนทักทายพี่อรุณมาแล้วสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะใช้ให้แล้วจ้าแม่หายไปไหนกันหมดจ้านั่นน่ะสิคุณแม่น่าจะนอนแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตก อากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญนี่ปากหวานตลอดเลยนะเนี่ย ต้องเจอกันสักครั้งแล้วนะเราเนี่ยมิทติ้งกันแล้วฮะกลุ่มแฟนคลับ เอาละครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมเน็ตไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะวันนี้เพราะว่ามันฝนมันตกไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับก็ต้องรอดูว่าไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะตอนขับรถมาทำงานวันนี้ก็ตกเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ปล่อยลินเดียวฝนตกลินพี่น้องวันนี้สีน้องฟ้าด้วยนะครับผมแอดมินนะเมื่อวานนี้แอบวู้งานนะเราเนี่ยไม่ได้หักคะแนนหักคะแนน

0: สวัสดีพี่สอนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยพี่ดาวบอกว่าพูดเถอะค่ะอยากฟังนี่อยากฟังเสียงดีเจฮะเดี๋ยวผมร้องคาราโอเกะให้ฟังเลยสวัสดีน้องกฤษฎากรปะใช่ไหมพี่อ่านชื่อถูกปะเนี่ยพี่จำได้พี่จำได้น้องบอสดีค่ะน้องบอสและ FM 95รอบวงจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาฟู่สวัสดีอาฟู่ด้วยนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกว่ากรุงเทพฝนตกเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ก็ไม่ได้ตกแรงครับก็เบาๆตกเบาๆอากาศกำลังดีต้องบอกว่าอากาศกำลังน่านอนเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับผมสวัสดีครับดีเจรับชมจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีผมคนบุรีรัมย์เนี่ยผมบุรีรัมย์ผมก็ใกล้ๆกันเลยผมคนเชียงภูมินี่เลยทักทายพี่น้องคนบุรีรัมย์เลยสำเนียงผมอาจจะไม่ได้นะแต่ผมก็พยายามพูดให้มันได้นะ น้องฟ้าอู้งานตรงไหนโอเคไม่อู้ก็ไม่อู้นะครับเอาละครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับก็อย่าลืมนะฮะอยากฟังเพลงไหนชอบศิลปินคนไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับสิทธิพิเศษเลยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตรับสายหน้าไมค์รอรับสายหน้าไมค์นะฮะเปิดสิทธิ์รับสายหน้าไมค์1 สายพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยพร้อมเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้าเจอกันจ้า
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหวันนี้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะกินข้าวเรียบร้อยหรือยังจ้าวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
2: มีตั้งแต่3โมงนะคร
1: ับ โอ้ตอนนี้ยังตกอยู่นะพี่
2: หยุดแล้วตอนนี้ไม่ตกแล้ว
1: อ๋อโอเค
2: ประมาณ3โมง
1: อ๋อครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ซ้อนท้ายพี่ใหม
1: ่ซ้อนท้ายพี่ใหม่ของไรอันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้เล็กโทรประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลยแล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไมจากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะสุพรรณนั่นเองนะขอเพลงเข้ามาซ้อนท้ายพี่ใหม่ก็เพลงนี้พิเศษให้พี่นกสุพรรณนะฮะพี่อวันวิสานะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแล้วก็หลังไมด้วยแล้วก็หน้าไมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยนะครับผลงานเพลงซ้อนท้ายพี่ใหม่จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนุนโดย
1: Lavazone Cream มีตัวยาโคลไพรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อรา Lavazone Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลครับขณะนี้20:41 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะสวัสดีพี่ทิพย์นะครับผมพี่ทิพย์สวัสดีครับแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีน้องด้วยนะแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะเสียเปียกมาแล้วคนหล่อในกลุ่มมาแล้วนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกกดแชร์หรือยังเนี่ยโอ้โหน่าจะแชร์เรียบที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อรุณบอกว่าว้าวขอบคุณครับหน้าใหม่ด้วยใช่ไหมเออผลงานเพลงนะฮะสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณพีรพลนะครับผมสวัสดีนะจ๊ะซ้อนท้ายพี่ใหม่ใช่ไหมขออภัยฮะ โอ้โหพูดเยอะไปหน่อยสวัสดีพี่เอด้วยนะพี่เอบอกว่าคิดถึงจังเลยพี่เอเนี่ยคิดถึงใครเนี่ยโอ้โหคิดถึงดีเจป่ะพี่เอผมเห็นพี่เอหลายรอบแล้วนะบอกว่าคิดถึงเนี่ยคิดถึงจังเลยพี่เอบอกคิดถึงใครเนี่ยทุกคนใครรู้บ้างว่าพี่เอคิดถึงใคร นะเออจบไปแล้วเมื่อกี้นะฮะส่วนงานเพลงผัวทิ้งนะฮะของพี่กล้วยนะฮะครองหอยโขลงนะฮะพี่สาวแสนสวยของผมเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะครับพี่สุมาราสวัสดีครับผมอีพิมพ์ผิดจ้าสุมาเดะสาวเหนือนะสาวเหนือแต้แต้กาสาวเหนือเด้อสาวเหนือเด้อน้องฟ้าบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วหนีพี่บอสไปกินข้าวที่ร้านหรอไปไหนอ่ะทำไมต้องหนีพี่บอสด้วยอ่ะโอ้เศร้าจังเลยไม่ชวนเลยนะเนี่ยบอสทานข้าวยังทานข้าวหรือยังพี่เอบอกว่าทานข้าวหรือยังเรียบร้อยฮะพี่เอฮะผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วฮะกินอกไก่ไปครับแล้วก็กล้วยนะฮะโอ้ยใหญ่กระดายสวัสดีจ้าดีเจสวัสดีคุณพี่อึ้งเหรอพี่อึ้งไงสวัสดีครับผมพิมดาค่ะมาฮะเดี๋ยว พิมดาค่ะพี่ดาวว่าไงพี่ดาวพิมดาคือใครพี่ดาวพี่พิมไม่ได้มานะเนี่ยสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับน้องแชมป์สวัสดีจ้าน้องแชมป์นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวค่ะของไรอันกาดบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงสาวลำวงสาวลำวงลืมบ่าวเวียนครกค่ะจากอ๋อสุราษฎร์น้องไรสุราษฎร์ค่ะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยฮะจากโคราชนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็พี่วิภาขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะผลงานเพลงกลางดาวผมเปิดร้านไปแล้วเนาะก็แนะนำเพลงอื่นได้นะเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์เลยพรุ่งนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเลยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะเย่ๆดีเจทักแล้วทักพี่บอสทักอยู่ใจเย็นๆนะรอพี่หน่อยให้โอกาสพี่หน่อย ให้โอกาสดีเจก่อนโอ้ยไม่ต้องรีบอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับเอาล่ะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

โคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอืมอ

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เสียง

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทย

บอกว่าวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้ครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละครับผมขออนุญาตลาไปด้วยผลงานเพลงนี้ในชั่วโมงแรกนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะผมชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกดัชนีอุตสาหกรรมมิถุนายน69หดตัว 3.1% และไตรมาส2หดตัว 1.79%นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวนโดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส2ปี2569อยู่ที่ระดับ 95.96 หดตัวร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.47 อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569ยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นซึ่งได้รับอนิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของภาครัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสสอประเมินว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลบันเดบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยดังนั้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการควรเร่งบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระจายแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออกลดการพึ่งพาประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลกรมศุลกากรกวาดล้างสิ่งของผิดกฎหมายภูเก็ตยึดยาบ้าไอซ์มูลค่ากว่า25ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรภาคที่5นำกำลังเข้าตรวจสอบพัสดุพันณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบพัสดุพันต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวม 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณกว่า25ล้านบาทเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจภาค5ชวนตำรวจ159สภ.งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา90วันพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยพลตำรวจโทกิตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะตอบสนองต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ด้วยถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพข้าราชการตำรวจช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสุขมาสู่สังคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรก้อนเล่าก็เผยว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการมาตลอด3ทศวรรษเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยปี2567ที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จชัดเจนมีผู้เข้าร่วมทั้งประเทศกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กว่า10,000ล้านบาทความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค5ครั้งนี้ก็จะใช้นวัตกรรม5ชอช้างคือชวนช่วยชมเชียร์และเชิดชูให้กำลังใจเป็นต้นแบบค้นหาตำรวจ

0: ัวใจหินที่จะสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด90วันซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือ159แห่งเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพันเวศต่างรักษาสำนักข่าวไทยสมัครทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหน

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาราเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับ 21:08 นะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะสายน้ำใหม่ของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนูหน้านวลคนหน้ากอดครับ
2: สวัสดีครับพี่น้ำดิบใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับพี่น้ำดิบลำปางครับ
2: โอ้โหลำปางเป็นไงบ้างฮะลำปางนี่ตอนนี้อากาศดีไหมจ๊ะลำปาง
3: ดีอยู่ครับแต่ฝนยังไม่ตกหลายวันละกลางวันก็ร้อน
2: เอาวันกลางวันก็ร้อนแต่ตอนคืนก็อากาศก็เย็นๆพอดีใช่ไหมเพ่
3: อันนี้ครึ้มๆนะครับมันยังไม่ตกอ่ะมันคึมฟ้าคึมฝนอยู่
2: อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะฮะที่เราได้คุยกันครับพี่ครับ
3: ครับผมครั้งแรกเลยครับ
2: ครั้งแรกพอดีเลยวันนี้พี่หนามดิบโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ขอเพลงดวงใจครับ
2: ดวงใจของปรางทิพย์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ก็ไม่ให้กับเราเกี่ยวลมที่ลำปางแม่น้องก๊อตแล้วก็ดีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยต้องของขึ้นซีและอาร์เรดิโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็พี่วันที่สาสุโขทัยพี่เหียวชุมพรลงไปถึงน้องบอสแล้วก็น้องสาวที่หลังใหม่ด้วยครับ
2: โอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่น้ำดิบครับ
3: ครับ
2: พี่น้ำดิบครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้ำดิบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ใช้เวลาน้อยลงผมเขาพูดเองนะครับ
2: อ๋อได้เลยครับพี่ได้เลยพี่โอเคครับ
3: ขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อะไรครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันใช้ลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
2: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่น้ำดิบก็โอ้โหครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยกันกับอายเพิ่นนะฮะคนลำปางพี่น้องนะฮะผมคนอีสานนะฮะกับคือสิบ่ได้อยู่หน่อยนึง ขอเพลงเข้ามาครับดวงใจของปรางทิพย์นะครับผมโอ้เพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โอ้โหตอนดังนะเพลงนี้ดวงใจเนี่ยผมว่าทุกคนร้องได้แน่ๆเลยเพลงนี้พี่ทิ้งพี่เขาก็พิเศษให้ทุกคนนะทุกเสียงทุกสายทั้งพี่เขียวสุราษฎร์นะฮะโอ้โหทั้งพี่นกทั้งน้องก๊อตนะฮะแม่น้องก๊อตโอ้โหพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่รวมถึงดีเจแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันนะฮะจากสายน้ำใหม่กันเลยครับผลงานเพลงดวงใจจ้า

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของน้องกระต่ายพันนิพานะครับคุยจบให้ลบแชทนะครับผมสังกัดไฮทองคำเล็กคอร์ดครับคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาครับผมเรียบเรียงสายฟ้าสวัสดิ์ประภานั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่เปิดตัวได้อย่างสวยเช่นเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานเพลงของน้องด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวสวยอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าคุณภาพกันเลยทีเดียวนะครับผมกับบทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับคุยจบให้ลบแชทนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ขอเพลงเข้ามานะฮะวันนี้ต้องผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอาจจะหลุดบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็พี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะฮะร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานกันไปนะครับเพราะว่าดนตรีเป็นยาบำบัดชนิดนึงที่ทำให้เราแบบผ่อนคลายนะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้ส่งท้ายให้กับทุกคนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมเช่นเดิมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สิบนิ้วไหว้สาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะเจ้าตี้กำลังหับฟังอยู่ต่างวิทยุตอนนี้เนาะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะเจ้าครอบคลุมทั่วประเทศไทยของเราเลยเนาะทราบใจขนาดนี้เนี่ยน้องๆบอกว่าพี่ตาเป็นยังพี่ตาเป็นอะไรคะเก็บกดอะไรเอ่ยนะมันอย่างใดวันนี้คือแบบวันจันทร์ค่ะวันจันทร์แบบว่าปลายเดือนก็อยากให้คุณผู้ฟังสดใสซาบซ่ากันสักหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเลือกงานเพลงเป็นเพลงซอเจ้าเฮาก็เปิดเพลงภาคกลางภาคอีสานภาคใต้กันไปนักขนาดคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะนะอยากเปิดเพลงบ้านเฮาพ่องนะคะเพราะว่าดีเจก็เป็นคนเจียงใหม่สาวเหนือนะก็เลยอยากเอาเพลงกำเมืองเนี่ยนะมาเผยแพร่คุณผู้ฟังพ่องมาได้ฟังจ้าดเหมือนวันนี้อยากพูดภาษาเหนือค่ะนะคะคือเติงหาบ้านมาได้พิกบ้านพิกจองเนาะอ่ะวันนี้ค่ะมาพูดถึงอาจจะสลับไปบ้างนะคะภาษาเนี่ยอาจจะมี translator อยู่ด้านล่างนะคะหลายๆไปเนาะเออนะสามงานเพลงเจ้าเนี่ยวันนี้ฮิตมาราธอนของเฮานะอู้ก็เติงหาเตเนอร์วงเดอะสล้อนี่นะนะวงเดอะสล้อกับเพลงคนหัวล้านโอ้โหฟังและนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันนี่แหละเออนะเออนะก็ต้องหานะตึงครูแอนแล้วก็ไอ้นัดตวยไอ้นัดเนาะไอ้นัดกิติศาสตร์ของเฮาเนาะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเพลงนี้ได้บอกเลยว่ากลับมาดังกลับมาไวรัลมากๆนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเนอะ iSD นะ iSD ตลาดแตกนะไผ่พ่องบ่ฮู้จัก iSD เนาะกับเพลงนี้เข้าจ้ำอีว่าป๊าดเออม่วนแต่นะคะสนุกมากๆเพลงนี้หลายๆคนก็ร้องได้นะแม้ว่าเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยเออบอกว่าฟังไม่รู้หรอกแต่ว่าสนุกดีเออเขาว่างั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มดอยหงอยเหงานะคะงานจากไอ้เหินฟ้าหน้าเลื่อมเนาะพี่เหินฟ้านี่ก็ล่าสุดเขามีผลงานในภาพยนตร์เรื่องขี้หยด2ด้วยนะคะก็ยังเห็นผลงานอยู่เรื่อยๆก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะมาในแบบเพลงซอกำเมืองนะเจ้านะคะจัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเออนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27นะคะกรกฎาคม2569นะคะก็เป็นอาทิตย์ท้ายเดือนเนาะเออท้ายเดือนแล้วผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เดือนที่8เดือนสิงหาคมกันแล้วด้วยนะคะโน้แป๊บๆก็จะปลายปีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะก็ว่ากันไปวันนี้ฝนตกด้วยเนาะนะคะฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่นะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะแชร์อะไรก็เช่นได้เลยเนาะที่เพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่ LTM FM 95นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะนะช่วงนี้อาจจะงองแงนิดนึงนะคะทางเพจของเราจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าก็พยายามจะประคับประคองเออประคับประคองระบบกันไปนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วก็รีสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจสายชิลฮิวใจนะคะสายหน้าไมค์จองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะขอหน้าไมค์เนี่ยได้ฟังเลยนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บนะคะแล้วก็มีหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะจากคุณแม่รุณนะบอกขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อความกลางดาวของน้องไรอันเช่นเดียวกันนะคะ ตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะต้นฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารมากมายนะคะรวมถึงเวลามีเพลงใหม่ๆมีศิลปินมาฝากเพลงโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตงานก็ที่นี่แหละนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยของทางลูกทุ่งอสมทของเรานะคะลูกทุ่งมหานครเนาะนะคะนะเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าใหม่โหตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินคนเมืองเนาะนะคะสาวงามเพลงสนุกๆเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะคะในเพลงอาจจะไม่มีภาษาเหนือแต่ว่าศิลปินเนี่ยคนเมืองแต่เจ้างานจากพี่แคทรัตการนะคะคนไม่มีหัวใจเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากโคราชจากโคราชยังไม่มาหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะจากโคราชนะคะเอ้าทักทายนะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยพี่สรพงศ์นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยพี่อัมพลพี่อัญชลีพี่วิสุทธ์นะคะบอกว่าทักทายจากสุโขทัยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เทพพีพี่เทพีเหรอคะหนูอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดีเจ้าน้องลูกตาลคนงามคนน่าฮักเจ้าลูกโอ้สวัสดีเจ้าแม่เจ้าแม่ฟังน้องจัดตึ้งวันเนี่ยเจ้านะบอกว่าคนอู้ม่วนนะเพลงน้องก็ได้ฟังตัวหนาดีใจได้ฟังเพลงคนเมืองบ้างเฮาตวยเนาะตะกี้นี้เนาะแล้วก็บอกว่าเจียงน้องคนเจียงใหม่แต่แม่คนลำปางเนี่ยเจ้าโอ้ยินดีจะนักเจ้าแม่ขอบคุณจะนักเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อสายมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่อนันต์ค่ะ
2: สวัสดีครับเจ
1: ้ฮะ อะไรนะ เดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีๆแบบเป็นเจ้เลยเป็นเจ้เลยเป็นได้เป็นได้แต่แค่ตกใจนิดนึง
2: ครับครับผมครับ
1: หรอทำไมเรียกหนูเจ้อ่ะ
2: เป็นผู้จัดการเป็นอะไรนี่นะครับ
1: หรอโอ้ยขอบคุณนะคะให้เกียรติให้เกียรติหนูขอบคุณมากๆเลยพี่อนันต์นะคะเป็นเจ้เป็นเจ้ละจริงๆก็มีน้องๆเรียกเหมือนกันเจ้บ้างเจ้บ้างอะไรอย่าง
2: เงี้ยแต่เขาเรียกกันนั่นแหละครับ
1: หรอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากๆเลยที่โคราชตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยครับ
1: โอ้ยหนูชอบสำเนียงโคราชของพี่อนันต์มากเลยอ่ะอันนี้คือสำเนียงโคราชแท้ๆเลยไหมคะเนี่ย
2: จากโคราชเลยครับหลานยางโมเลยครับ
1: เนาะแบบนี้เลยนะขอบคุณนะคะนะวันนี้เนี่ยแบบเห็นพี่อนันต์อ่ะขอเพลงมาก็แบบว่าเคยฟังที่หนูเปิดหรือว่าเคยฟังที่อื่นมาก่อน
2: เคยฟังที่อื่นมาก่อนครับเจ้าผมเคยดูในทีวีนะครับ
1: อู้ยดีใจค่ะคืออย่างนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเพลงมนพ่อแก่ของพี่สาวหนูเองนะคะแก้วฟ้าสหเพศแล้วหนูก็แบบเอ๊ะ
2: ผมจำชื่อแกไม่ได้นะเจ้
1: จริงหรอโอ้
2: แต่ผมเคยดูในทีวีอยู่ครับอย่างสวยเลยเนาะ
1: นี่พี่สาวก็สวยขนาดนั้นน้องสาวก็สวยนะเนี่ย
2: เห็นแล้วจริงแหละครับ
1: หรอคะขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณแทนพี่สาวด้วยนะคะเขาแต่งเองด้วยเพลงเนี้ย
2: แต่ผมชอบครับเพลงนี้ว่าดูในทีวีอย่างบ่อยเลยครับช่วงนั้น
1: ดีนะพี่อนันต์น่ะดูในทีวีปกติเขาออกแต่ตู้เย็นนะคนเนี้ย
2: ใช่ออกแต่ตู้เย็นนั่นนี่ครับ
1: หยอกเล่นโอเคพี่อนันต์ค่ะอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: เพลงนี้ขอมอบให้เดอผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมทFC ทุกท่านทุกคนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
1: สุดยอดเลยได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจของเรามนพ่อแก่แก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณพี่อนันต์จากโคราชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากคำขอบคุณมาจากศิลปินด้วยนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะที่บอกว่าได้แนะนำเพลงนี้มาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ขออวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้โชคดีมีความสุขด้วยจากเพลงนี้หมนพ่อแก่นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะเพิ่มเติมเนาะนะคะสวัสดีคุณบอยนะคะพี่รพลนะบอกสวัสดีมีความสุขครับดีเจลูกตาลคนสวยเอ้ยนะคะพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่พิเศษพี่เรืองนิดนะคะพี่นารีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่ทุ่งบันไรนะคะพี่สมยศเหรอทักไปเรียงเนี่ยนะแล้วก็พี่ชัดพี่ชัดนะจ๊ะคุณแม่อรุณนะคะพี่จรันนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยเมื่อกี้นี่เห็นข้อความหายไปไหนแล้วนะคะพี่ณรงค์พี่ไผ่ตะกัวป่าพี่สมชายพี่วิจิตรนะคะพี่สมชายเนี่ยบอกน้องลูกตาลเพลงม่วนขนาดเลยนะอยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะเจ้า ยินดีจะนักเลยโอ้น้องวันนี้ได้เปิดเพลงกำเมืองนักกันเนาะพี่ฉลองนะคะพี่มิมี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาในเพจของเราเนาะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงหลังใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะพี่กิตติบอกว่าทักทายจากแม่ริมเจียงใหม่ครับลูกตาลเนี่ยพี่จรัญบอกตัดยางอยู่นะเป็นกำลังใจนะคะพี่ๆคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ทำงานนะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับเพลงเพราะๆกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกเนี่ยเขาฝากเพลงนี้มาหวานๆเรียกพี่ได้ไหมมันได้อยู่แล้ว

0: โอ้โหพอเปิดเพลงนี้เนี่ยมีคนร้อนตัวเยอะมากเลยนะในเพจเนี่ยคุณแม่อรุณบอกว่าเรียกตาได้ไหมล่ะโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยในหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่เลยนะเมื่อกี้ได้บอกคุณแม่ถึงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะคะเรียกพี่ยังไหวนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความเดี๋ยวมาอ่านเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ไปกันต่อกับมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ในคดีช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงไฮละกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานคนสู้งานทุกท่านกับเสาหลักของบ้านแรงงานของน้า
2: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู้งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงาน

0: หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางสันนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะโอ้ถามกันเข้ามาเนี่ยก็ฝากเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะวันนี้เพลงเยอะนะจัดให้รัวๆนะคะสมศรี1992ค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตแล้วก็ก่อนหน้านั้นจดหมายฉบับสุดท้ายเกษมคมสันจากพี่แก้วพิษณุโลก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติด

หัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น Reproduce นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาจากพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีอ่ะจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะหน้าใหม่ของเรา02-248-1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่

0: เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับ DJ ลูกตาลชนทิชาค่ะนะฮะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่นิ้งหน่องนะ
4: ใช่ครับจำผมได้แล้วครับเนี่ย
3: จำได้จะบอกว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วอ่ะ
4: อ๋อเพราะว่าอุตส่าห์จะปล่อยให้ลืมผมไปเลย
3: โหเอ็นดูอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะลืมได้ไงไม่ลืมหรอกชื่อก็ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ย
4: เสียงก็ไม่เหมือนใครด้วย
3: นั่นน่ะสินะคะวันนี้ฝนตกไหมอ่ะที่ลพบุรีอ่ะคะ
4: ตกครับผม
3: ตกเยอะไหม
4: ตกเยอะอยู่ครับผม
3: ตกเยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วเนาะเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือว่ายังตกอยู
4: ่ยังบางทีก็
3: นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆปล่อยๆนะคะแล้วหายไปไหนตั้งนานล่ะจะให้เราลืมได้ไงอ่ะหายไปไหนมาจ๊ะ
4: ทำงานมั่งเป็นหวัดไม่ค่อยสบายนอนแล้วปวดอะไรอย่าง
3: เงี้ยนั่นน่ะสิต้องดูแลสุขภาพนะแล้วตอนนี้ล่ะคะหายดีแล้วหรือยัง
4: ยังเป็นอยู่นิดหน่อยๆแล้วครูเมย์เป็นไงมั่งไม่เห็นสัญญาณวิทยุเลยเลยครูเมย
3: ์ฮะก็จัดรายการปกติค่ะเที่ยงคืน 1:00 น. 2:00 น. เหมือนเดิม
4: อ๋อนึกว่าครูเมลาออกแล้ว
3: ยังอยู่เหมือนเดิมฟังออนไลน์ก็ได้เข้าคิดถึงก็เข้ามาดูที่เพจก็ได้ได้เห็นหน้าด้วยไง
4: ก็
3: เนาะนะจ๊ะโอเควันนี้ก็เลยคิดถึงครูเมก็เลยขอเพลงครูเมเหรอ
4: ครับผม
3: ครับผมได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
4: จะขอสองเพลงมันผิดกฎเนี่ย
3: มันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าแบ่งกันมันแบ่งกันเนาะคนละเพลงเนาะจ้ะ
4: ครับ
3: อยากมอบให้ใครมอบให้ครูเมย์เองเลยหรือเปล่าเจ้าของเพลง
4: มอบให้ทุกคนเลยครับผม
3: มอบให้ทุกคนเนาะได้วอลวอนของน้องเมย์ทิชานะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณ
4: เผ
3: ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต
3: ็
4: มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: ม
3: ั่นใจทุกวัน

0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สุดยอดครับผมขอบคุณพี่นิ้งหน่องมากๆเลยนะวันนี้โทรมาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะที่บอกว่าป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้จะได้หายป่วยหายหวัดไวๆนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ลูกคุณเมย
1: ์ครับ
0: ลูกคุณเมย์จะมาป่ะวันนี
1: ้มาสิมาเหมือนเดิมแหละจ๊ะเนาะ
0: ฝากบอกคุณเมย์ด้วยนะพี่หน่องเขาฟังอยู่
1: อะไรนะ
0: ฝากบอกคุณเมย์หน่อยว่าพี่หน่องเขาฟังอยู่
1: คิดตังนะถ้าฝากอะคิดตัง
0: ฟังเยอะอยู่
1: จ้าโอเคได้เลยพี่ขอบคุณนะพี่นิ่งนงนะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับเออฝากปุ๊บคิดตังเลยดูสินะเงินทองนะคะเดี๋ยวบอกให้จะได้ก่อนกันในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับเพลงที่พี่นิ่งหน่องนะคะแนะนำเขานะบอกว่าคิดถึงมากเลยคิดถึงเจ้าของเพลงนะจัดให้จ้ะบ๊อบบอนเมธิชา

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงหวานๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคมาดูกันว่ามีเพลงอะไรนะคะแล้วก็จากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามาไว้หลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรอสายใจสั่งมานะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่เล็กสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับวันนี้คิดถึงฉันหรือยังนะคะว่าไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้งานจากพี่ไมค์สวภานะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็แสนดีนะคะงานน่ารักจากน้องปวลีพรพิมลนะคะจากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับวาวรเมธิชานะคะจากสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นั่นเองพี่นิ้งหน่องจากลพบุรีนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะผ่านทางเพจของเรา LTM FM 95นะสวัสดีน้องแวนว้าวนะคะพี่คันชิดนะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนก่อนนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวนะแล้วก็สวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่นักรบพี่อนันต์นะคะคุณแม่อรุณบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่นุเจริญนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณมากอ่ะน้องไบน้องไบบอกมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะมาตามเพลงพี่เมย์เลยใช่ไหมมากรีด มากรีดนะขอบคุณพี่นักรบด้วยนะคะมาอวยพรดีเจทุกวันเลยนะคะแล้วก็พี่ป๊อกป๊อกพี่ป๊อกป๊อกพี่กิติด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงเยอะวันนี้นะคะกลัวจะเปิดให้ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรอยากเปิดได้เยอะเลยนะสายจากพี่เฉลียวสิงห์บุรีอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆสายันสัญญานะความรักเหมือนยาขมจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ก้านตองทุ่งเงินมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นเด้อไม่มีเด้อนะหนูเติมเองอันนี้นะคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะคะก้านตองทุ่งเงินจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ท่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะจากมหานครชาร์ตของเราและคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะกับแผลใหม่นะคะในเวอร์ชันที่เป็น cover version นะฮะน้องหมิวรัชดาพรนะคะ

ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วเดี๋ยวต่อด้วย30พ่อในงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ทั้งคู่เลยนะคะ30พ่อมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

0: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

23:52นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากงานเพลงของไมโครเข้ามากับรักปอนปอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้วันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะเวลาไม่พอเนาะหน้าไมค์หลังไมค์นะคะ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเรานะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงเก่าๆโจ๊กๆครึ้มๆนะจ๊ะช่วงนี้นะคะมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่มาจัดรายการแล้วหรอจัดอยู่จัดอยู่นะคะอ่ะสามผลงานเพลงนะคะต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะทำบุญร่วมชาติจากชายเมืองสิงห์นะคะตามมาติดๆกับผลงานเพลงจากอายอดรักสลักใจชวนน้องแต่งงานและปิดท้ายด้วยหลังคาแดงจากชาตรีสี่ชนนะคะเป็นเพลงเก่าๆสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจัดให้ก็ต้องขอขอบคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: กราบสวัสดีทุกๆคนนะคะอยู่กับเมดิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตีสองนะคะดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปเขียวแอปเหลืองแอป

ิดได้หมดนะคะก็นี่เลยเน้นๆ นะจ๊ะกับทางวิทยุด้วยละกันเนาะทักทายค่ะ Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับกลับมาหลังจาก2วันแล้วห่างหายกันไปนะคะช่วงนี้มีมิจฉาชีพอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้แอบพูดเซิร์ฟสักนิดหนึ่งละกันว่าถ้าใครที่ใช้บัตรเครดิตนะคะและมีการรูด2ครั้งถ้าเห็นว่าพนักงานรูด2ครั้งให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าให้ทักท้วงนะคะว่าทำไมถึงรูด2ครั้งสังเกตดีๆว่าเวลาที่เรากดหมายเลขหรืออะไรก็ตามมองไปข้างบนสักนิดนึงว่าเขามีกล้องส่องมาหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง CIB นะคะเขาก็สืบสวนสอบสวนกลางอะเนาะเขาก็มีการไปตรวจแล้วแล้วก็ไปพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมีคนถามว่าใช่พี่ที่เป็น AI ไหมครับคืออะไรหรอหนูอะนะเป็น AI โอ้ยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ใช้บัตรเครดิตก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันก็ทุกช่วงนั่นแหละนะคนมันจะโกงอะคนกับคนระวังอะบางทีมันอาจจะพลาดกันได้แต่เราก็เตือนเพื่อให้มันเป็นสตินะจะได้มีสติสัมปชัญญะเวลาใช้ชีวิตนะคะมองซ้ายมองขวามองทุกอย่างให้มันรอบคอบจะไปกดเงินที่ไหนก็ต้องมองแล้วมองอีกมิจฉาชีพมันเยอะเยอะแบบเยอะแบบไม่น่าเชื่อเยอะในชนิดที่รู้สึกขับแค้นใจตรงที่ว่ามิจฉาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละมันทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าโอ๊ยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยทำไมถึงได้ทำขนาดนี้ได้กับคนไทยด้วยกันเองใช่ไหมนะคะเอาเป็นว่าไม่มีใครปาหนีใครดังนั้นเราเป็นคนดีอะดีแล้วทำดีดีอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นรอดพ้นจากคนชั่วและเราก็อย่าเอาตัวเองไปทำชั่วแค่นั้นเองนะคะมีคนบอกว่าดีนะมีแต่บัตรคนจนคืออะไรนะ บัตรคนจนได้รอบไหนได้รอบไหนบอกก่อน บางคนนี่ยังต้องทบทวนสิทธิ์กันอยู่เลยนะคะก็อย่าลืมไปส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะรอสายอยู่ใครที่ยังไม่ได้คุยกันมาเนิ่นนานหรือว่ารู้สึกว่าคิดถึงจังเลยนะก็โทรกลับมานะคะ022481366ขอเพลงได้ที่เบอร์022481366นะคะเพราะหลายช่องทางผ่านทางออนไลน์เขาจะบอกว่าเอ้ยขอหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยหนูก็จะบอกว่าขอเป็นคนที่โทรเข้ามาก่อนนะคะอ่ะ022481366น้องเมย์รอสายค่ะแต่ออนไลน์เนี่ยขอมาแล้ว1ผลงานเพลงจากตั๊กแตนชลดานะคะแฟนเก็บค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีฮะ
2: ผมมาจากแม่สายครับ
1: แนะนำตัวหน่อยฮะ
2: ชื่อพันธ์ครับ
1: ไม่ได้ฮะ ต้องบอกว่ายังไงนะฮะ
2: ผมชื่อพันธ
1: ์ต้องบอกว่าผมเด็กชาย
2: ผมเด็กชายพัน
1: ครับผม อยู่แม่สายเหรอคะ
2: โทรมาหลายรอบแล้วน้องเมย์แต่ฟังทุกวันครับ
1: แต
2: ่ทุกวันแต่วันนี้เลิกงานไว
1: จริงเหรอ
2: เล่นดนตรี
1: ว้าวเล่นอะไรนะ
2: เล่นกีตาร์เบส
1: ยากไหมคะ
2: ก็ได้นะเล่นมาประมาณ40กว่าปีละ
1: 40กว่าปีเพลงไหนคือเพลงแบบเพลงแรกที่ตัวเองเล่น
2: เพลงเล่นไงอ๋อเพลงของ Glen X อ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
1: Glen X เพลงอะไรอ่ะคะเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยเหรอ
2: ใช่พวกรักใน C major อะไรพวกเนี้ย
1: อ๋อรักใน C major
2: พวกเนี้ย
1: ร้องไงนะ
2: แต่รักเธออยู่ในใจ
1: เก็บหัวใจไว้ที่เธอใช่ปะ
2: ใช่
1: นี่เพลงนี้แต่ว่าเวลาหนูอ่ะบอกนักดนตรีหนูจะหันไปบอกว่ารักใน G major
2: ใช่
1: เพราะว่าหนูเล่นคีย์ G
2: คีย์
1: ใช่หนูร้องคีย์ C ไม่ได้ต่ำไปม
2: ัน
1: จะเป็นคีย์ผู้ชายใช่แล้วแบบพี่ๆเขาก็จะถามไงคีย์อะไรนะคีย์อะไรนะหนูก็รักใน G major เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะจะได้เข้าใจนะกีตาร์เบสต่างจากกีตาร์อื่นๆยังไง
2: อ๋อตรงที่สายมันใหญ่กว่าไง
1: สายมันใหญ่กว่าหนูอ่ะปกติหนูเล่นกีตาร์โป่งแต่หนูชอบใช้สายกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันนิ่มกว่า
2: อ๋อใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมแล้วถ้าอะไรทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเราจะเล่นกีตาร์เบสเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไปเล่นกีตาร์อย่างอื่นอ่ะนึกออกไ
2: หมเมื่อก่อนในคนเล่นเบสไม่ค่อยมีเมื่อก่อน
1: ค่ะ
2: คือส่วนมากคนเท่ๆจะไปเล่นกีตาร์กันหมด
1: หรออ
2: ืมจีบสาวไงต้องเล่นกีตาร์ไม่มีใครเอาเบสไปจีบสาวเล่นเบสให้สาวฟัง
1: แล้วจะเล่นยังไงดึมๆๆๆๆอย่างเงี้ย

0: ประมาณนั้น
1: กีตาร์เบสถ้าหนูเล่นได้จะเล่นได้ซอมบี้เพลงเดียวง่ายสุดแล้ว
0: ง่ายสุดละ
1: เออใช่ป่ะมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบเล่นง่ายๆที่สุดแล้วแต่ว่าให้เล่นแบบน้องเนเน่ไม่ได้นะหนูเล่นได้แบบ
0: ยอดละ
1: โอ้ใช่ป่ะเออเสียดายเห็นเขาไปประมูลเสื้อผ้ากันตอนแรกบอกว่าน้องได้แสนห้าปรากฏว่าคนที่ประมูลได้เขาดันเป็นเด็กออทิสติกอ่ะเออเขาก็เลยไม่มีเงินจริงๆแต่ประมูลได้ไงแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบอ้าวปรากฏว่าน้องไม่ได้เงินตรงนั้นก็คงอาจจะต้องจัดงานกันใหม่เปิดประมูลกันใหม่ละมั้ง
0: น่าจะเนาะ
1: เนาะโอ้ยเด็กไทย
0: นะเป็นแบบนั้นจริงเป็นเหมือนกับเด็กพิเศษก็ให้โอกาสเขาเนาะ
1: แล้วนี้เล่นตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเพิ่งเลิก
0: เล่นตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเล่นสองช่วง
1: ร้าน
0: พันน้ำแม่สายนะโปรโมทให้หน่อย
1: อะไรนะคะ
0: ร้านพันน้ำแม่สาย
1: พันน้ำแม่สาย
0: ใช่
1: ทำไมชื่อก็พันเหมือนพี่แล้วทำไมก็แม่สายเหมือนที่พี่อยู่ด้วยอ่ะ
0: ใช่เมื่อก่อนคนหุ้นส่วนสองคนชื่อพันกับน้ำ
1: หรอ
0: ใช่
1: เอาละ
0: ตั้งชื่อว่าพันน้ำ
1: หุ้นส่วนบริษัทหนูชื่อปอกับแนนและหนูชื่อเมย์แล้วก็มีพี่แม็กรวมกัน4 คนยากเลย
0: ยากมาก
1: เมย์ปอแนนแม็กแม็กเมย์แนนปอปอแนนเมย์แม็กโอ้ยากอะเน
0: า
1: ะ
0: ยากเนาะ
1: จะเอามาเป็นชื่อยากจังเออดูลำบากดูยากเย็นถ้าเอาชื่อมาผสม
0: ปกติเพื่อนเลิกงานเสร็จแล้วก็จะขับรถกลับบ้านจากแม่สายไปที่อำเภอดอยหลวงนะ
1: ค่ะ
0: เตะแม่จันเขตติดต่อแม่จันกับดอยหลวงก็ใช้เวลาประมาณ45 นาที
1: ครับ
0: ก็จะฟังน้องเมย์ทุกวันวันนั้นโทรที่ว่าให้เบอร์ผิดไปอ่ะใครผิดไปวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นพี่พันโทรไปประมาณสัก4-5 รอบเอ๊ะมันติดนะแต่ติดแล้วตัดติดแล้วตัด
1: ก็แปลว่ามันเป็นเบอร์ที่แบบออนแอร์ไปแล้วค่ะมันเป็นรายการสดไงคือทางเราอ่ะเป็นรายการสดของอสมทใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราโทรหาแล้วถ้าพี่ไม่รับสายอ่ะมันต้องเวลามันจำกัดมันต้องแบบตัดสายทิ้งแล้วต้องให้สายอื่นเลยพอพี่โทรกลับมาหนูอาจจะยังคุยกับสายอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: มันก็เป็นแบบนั้นค่ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพื่อนอยากฟังเพลงของพี่ดาวบ้านดอนลุงดาวบ้านดอนนะเป็นคนขี่หลังควายอ่ะ
1: คนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนร้องให้ฟังหน่อยสักท่อนหนึ่ง
0: ใจจริงจริง
1: เชิด
0: ผู้หญิงยิ่งก็มีสน
1: ความดีพี่บอกฉันจะไม่ร้องก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้แหละโอเค
0: ชอบน้องเมย์ชอบเป็นนี้ชอบได้ฟังตั้งแต่เด็กแล้ว
1: เออนั่นน่ะสิหนูก็ชอบนะหนูชอบเรียนเสียงเขาอะกุ้มใจจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ
0: ก็เป็นเอกลักษณ์นะ
1: เออเออเออตอนเด็กๆก็จะแซวจะเล่นจะอะไรอย่างงี้เอาสนุกอ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
0: อบให้ทุกคนที่กำลังฟังรายการของน้องเมย์อยู่ตอนเนี้ย
1: ครับผม
0: เพลงของน้องเมย์ทุกคนเลย
1: ฮะแล้วตอนนี้จะขับกลับบ้านเลยไหมฮะ
0: กับกำลังกลับบ้าน
1: ครับ
0: เหลืออีกประมาณ30 นาทีก็ถึงละ
1: โอเคเดินทางปลอดภัยนะจ๋า
0: ครับผมขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: อ่ะผลงานเพลงนี้คะจากพี่พันธ์ร้านพันน้ำแม่สายนะคะใครที่สนใจอยากจะไปดูคุณพี่เขาเนี่ยก็อ่ะอย่างเงี้ยอย่างวันนี้วันจันทร์เล่นตั้งแต่2 ทุ่มใช่ไหมก็ลองดูว่าใครอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงไปเคาะก็แก๊กซะหน่อยหรือไม่ก็เดินไปบอกพี่เขาว่ามงแซ่มงตลุ่มตุ่มมงอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะคนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: งงมีคนพิมพ์ข้อความมาอะไรแปลกๆอ่ะนะคะตอนนี้จะบอกว่าคุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยเขาเริ่มปวดหัวเข่าบ่อยขึ้นนะคะก็ต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าถ้าใครที่มีเข่าที่รู้สึกว่ามันเสียวแป๊บๆเนาะมันอึดอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเดินขึ้นเดินลงแล้วมันแบบไม่มั่นใจนะคะคืนความมั่นใจให้ตัวเองได้เลยนะคะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินคล่องตัวมั่นใจนะคะจะกระโดดตบจะวิ่งมาราธอนอะไรโอ๊ยใส่ได้สะดวกสบายเพราะว่าผ้าของเขานะถักทอมาแบบพิเศษนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะจ๊ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะเพียง990บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่านอกจากซื้อ2ชิ้นแถม2ชิ้นเป็น4ชิ้นแล้วยังมีแถมฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยา

คไตรมโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาสนุกสนุกนะคะกับ1ศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะอาชัยเมืองอินใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยปกติจะเป็นอาชัยเมืองสิงห์ใช่ไหมอันนี้เขามีอาชัยเมืองอินมาด้วยเออนะลองไปฟังอาชัยเมืองอินร้องดูบ้างนะคะเป็นเวอร์ชันแบบฟิลโคเวอร์อย่างนี้นะร้องกับใครร้องกับสาวอุ้มกัสยานะคะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละช่วง7โมงถึงเท่าไหร่นะ10โมงไหมประมาณนี้ไหมรู้แค่ว่าจัดเช้าช่วง7โมงนั่นแหละเออประมาณนี้นะคะเมียพี่มีชู้จ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงจากวงกินรีนะคะน้องๆอ่ะเปิดแบบแซ่บๆสักนิดนึงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเราไม่ได้กอดตัวเองมา2วันแล้วดูซิว่าไม่รู้เหมือนกันบางคนเขาบอกว่ากอดทุกวันหนูก็ไม่รู้จะเชื่อดีไหมเนาะแต่ว่าเราจะต้องกอดตัวเองเพราะอะไรนะคะทุกคนเอาจริงๆวันนี้มีนิทานเล็กๆมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของม้า1ตัวม้าตัวนี้เนี่ยนะเป็นม้าที่แข็งแรงมากๆคุณผู้ฟังเป็นม้าที่แข็งแรงกว่าตัวอื่นๆในฝูงมากๆเลยคราวนี้ชาวบ้านนะคะเขาเนี่ยใช้ม้าในการแบกของแบกสัมภาระใช้ม้าในการที่แบบว่าขับขี่แบบขึ้นไปขี่อะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าม้าตัวเนี้ยมันดันเป็นม้าตัวที่แข็งแรงที่สุดเลยมันแบกรับทุกอย่างเวลาเห็นเพื่อนแบบอุ๊ยไม่ไหวมันก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบกเองเอาของตรงนั้นอะขึ้นมาบนหลังฉันได้เลยนะม้าตัวนี้ก็ทำไปพอระยะเวลาเริ่มนานขึ้นแรกๆอะผู้คนอะชื่นชมมากเลยที่ม้าตัวเนี้ยแบกรับทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองผู้คนคนในหมู่บ้านนะคะก็แบบว่าปรบมืออุ้ยม้าตัวนี้เก่งอุ้ยมันดีมากเลยนะชื่นชมอุ้ยชมใหญ่เลยสง่านะมันดูแบบหูดูขามันสิกำยำจังเลยมันแบกไอ้นี่ได้เยอะแยะเลยหลายกิโลเลยนี่เห็นไหมมีคนชมมันเยอะมากนะคะม้ามันก็แบบดีใจยืดแล้วก็มันก็รักประชาชนของมันมากๆนะคะคนในหมู่บ้านมากๆปรากฏว่านานๆเข้านานๆไปม้าตัวเนี้ยก็เริ่มที่จะต้องแบกรับจากตอนแรกเป็น5กิโลอ่ะก็รับของเพื่อนมาด้วยอ่ะเป็น10กิโลเพราะว่าเพื่อนมีหลายตัวแบ่งมาตัวละกิโลตัวละกิโลอ่ะหลังๆอ้าวส่งมาอีกส่งมาเพิ่มอีกส่งมาเพิ่มเออตอนนี้แบกไป15โลแล้วเริ่มหนักแล้วแบกอย่างเงี้ยให้เพื่อนทุกวันช่วยเพื่อนไงนานไปนานไปนานไปหู5ปี10ปีมันเริ่มไม่ไหวนะอายุมันก็มากขึ้นมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอะหน้าที่ของฉันจริงๆอะมันแบกแค่5กิโลนี่น่ะอ่ะเพื่อนๆวันนี้ช่วยไม่ไหวจริงๆอะ

เอากลับไปหน่อยแล้วกันนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนม้าตัวอื่นนินทายับเลยพอคิดว่าเอ้ยไรวะมันเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่เหรอเอ้ยตอนนี้ทำไมเอามาให้เราอะอะไรอย่างงี้โน่นนี่นั่นใช่ไหมทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเป็นของตัวเองขอบอกขอบใจขอบคุณเขาซะอย่างดีปรากฏว่าม้าตัวนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆ อาจจะไม่เข้าใจเสียใจนิดหน่อยแต่ก็โอเคอย่างน้อยชาวบ้านก็รักเราอย่างน้อยเราก็ทำคุณประโยชน์ให้ชาวบ้านเยอะแยะมากมายชาวบ้านรักเราอยู่แล้วนะพอนานไปม้าก็เริ่มแก่ลง5กิโลก็เริ่มจะยกไม่ไหวละสิทำยังไงล่ะมันก็คาดหวังว่าชาวบ้านน่ะจะบอกมันว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องแบกแล้วเอออยู่อย่างนี้นะปรากฏว่าชาวบ้านยืนกอดอกแล้วก็พูดกับมันว่าเออก็เปลี่ยนตัวอื่นไปเลยแล้วกันตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของม้าตัวหนึ่งแต่ถ้ามันเปรียบกับเสาหลักของบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราลองย้อนกลับมาดูตัวเองซิว่าวันนี้เนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นจนลืมตัวเองไปเลยหรือเปล่านะคะแล้วอย่าลืมว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยสำคัญตัวผิดไปนิดนึงว่ามันไม่มีอะไรแทนที่เราได้เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เรารับเงินเดือนมาแล้วเราทำตามหน้าที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ดูซิว่าเกินหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะรู้

วันนี้บริษัทน่ะเจ้าของบริษัทอ่ะยังไงเขาก็ต้องไปต่อหนูพูดในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยก็ได้เจ้าของบริษัทต้องไปต่อเพราะฉะนั้นไม่มีใครสำคัญจนเกินไปค่ะถ้าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคคุณสมมติว่าคุณเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์มากๆแล้วแบบเอ้ยวันเนี้ยคุณต้องออกอ่ะแล้วมันไม่เหลือใครเชี่ยวชาญแล้วอ่ะถ้าน้องเมย์เป็นเจ้าของบริษัทน้องเมย์ก็จะแก้ไขปัญหาด้วยกันโอเคไม่เป็นไรหนึ่งคือลองสมัครคนที่เก่งคอมเข้ามาใหม่ก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็มาดูซิว่าคนในบริษัทเราอ่ะเก่งอะไรบ้างแล้วชูเรื่องนั้นขึ้นมาแทนสมมุติว่าคนนี้เหมือนตอนแรกอ่ะสมมุติว่าบริษัทน้องเมย์ตอนแรกอ่ะเก่งโปรดักชันสักพักนึงเฮ้ยมันมีคนที่เก่งอีเวนต์เข้ามาว่ะเอออย่างเงี้ยโปรดักชันก็อาจจะพอโปรดักชันอ่ะมันไม่ได้หาคนแทนก็ไม่ได้ละอ่ะมีคนเก่งอีเวนต์อยู่ในบริษัทอ่ะงั้นบริษัทเราเปลี่ยนไปทำอีเวนต์แทนมันทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะน้องเมย์ก็เลยอยากจะบอกว่าบางครั้งเราต้องดูบริบทหลายๆอย่างการที่เราจะเสนอตัวไปช่วยใครเราต้องช่วยให้เขารู้ว่าโอเคนี่คือเราช่วยนะเขาต้องขอบคุณเราในวันนั้นแต่ไม่ใช่เสมอไปและไม่ใช่ตลอดไปส่วนถ้าวันหนึ่งที่บริษัทใช้งานเราเยอะๆๆๆน้องเมย์เคยไปเห็นน้องคนนึงเขาโทรมาในรายการแล้วเขาอ่ะมีหน้าที่เช็คสต็อกเขามีหน้าที่เช็คสต็อกของบริษัทแต่ด้วยความที่น้องเขาเดินลงเดินขึ้นเช็คสต็อกใช่ไหมเขาก็เลยได้รับอีกตำแหน่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือไปดูแลแม่บ้านซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่เขาถนัดเพราะเขาจะต้องเวียนลงไปดูแม่บ้านบ่อยๆเพื่อที่จะแจกแจงแม่บ้านและวางแผนว่าใครทำตอนไหนต้องไปเช็คด้วยว่ากระดาษทิชชู่หมดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานนะแรกๆเธอก็ช่วยได้แต่พอหลังๆกลายเป็นว่าบริษัทอะมอบหมายหน้าที่เนี้ยให้กับเขาไปเลยแล้วพอวันไหนอะที่มันมีปัญหาเขากลับบอกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเขียนรายงานมาหน่อยสิว่าแม่บ้านอะทำความสะอาดตอนไหนบ้างกี่โมงบ้างกลายเป็นน้องต้องทำรายงานเกี่ยวกับแม่บ้านซึ่งมันคนละเรื่องกับสิ่งที่น้องเขาถนัดเลยคือการทำสต็อกแล้วเมื่อก่อนน้องเขาก็จะมั่นใจตัวเองมากๆว่าคนทำสต็อกอ่ะเก่งๆมีน้อยมันไม่มีใครมาแทนหนูได้หรอกสุดท้ายแล้วอ่ะน้องก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะให้ทำแม่บ้านด้วยเช็คสต็อกด้วยไม่ไหวลาออกดีกว่าพอลาออกปั๊บน้องก็ได้ข่าวมาจากพี่ที่ทำงานนั่นแหละว่าเขาก็แค่รับคนเช็คสต็อกแล้วก็บอกแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เข้าร่องเข้ารอยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปฏิเสธแบบปณีประนอมบางอย่างนึกออกปะน้องเมย์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบเอ้ยไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยนะคะงานมันหายากพูดตรงๆว่าตอนนี้งานมันหายากสิ่งที่เราจะทำได้คือเราจะต้องฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดปฏิเสธฉลาดแบบตั้งแต่แรกเลยเวลาจะรับอะไรมาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความหนักใจของเราในอนาคตนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยสบายกายสบายใจในการทำงานด้วยแล้วก็เวลาทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยเราก็จะ

0: ากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๋าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะใครที่อยากจะได้สายหน้าไมค์เมื่อสักครู่นี้ให้เบอร์ไปแล้วนะ022481366นะคะทางออนไลน์ตอนนี้เมื่อกี้บอกว่าจดเบอร์ไม่ทันบอกใหม่แล้วนะ022481366อยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาในช่วงตีหนึ่งสองนาทีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายนิรันดร์จากบางกะนครศรีธรรมราช
2: จากนครศรีธรรมราชนะคะแต่กำเนิดเลยไหม
3: นะ
2: แต่กำเนิดเลยไหมนครศรีธรรมราชเนี่ย
3: กำเนิดดีใจด้วยไหมที่เขาได้ได้ได้มรดกโลก
2: ได้แล้วได้แล้วโอ้รอมาต้องกี่ปีนะ14ปะ
3: ใช่
2: ว้าถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยไหมคะ
3: ใช่
2: ว้าว
3: ของปักใต
2: ้แล้วก็เป็นลำดับที่9ของประเทศมั้งใช่ไหม
3: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ไหนลองชวนเชิญชวนสิเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวหน่อยสิ
3: มาก็เชิญชวนหน่อยก็มาเที่ยวนครศรีธรรมราชเมืองเก่าเมืองเก๋เมืองประวัติศาสตร์เลิศก็เป็นที่สักการะบูชาของคนพุทธทั่วโลก
2: ค่ะน่ารักดีมากดีมากเอ้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงใช่ไหมปกติเนี่ยก็คือยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะโอ้โหเขาต้องแบบยื่นหลักฐานประวัติศาสตร์ยื่นนู่นยื่นนี่เพื่อจะยืนยันว่านี่มันคือมรดกของโลกมันคือของของประเทศนั้นๆใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: นะ
3: มันมีของโบราณเป็นพันปีมากในสถานเขียนเลย
2: จริงๆเนาะสักครั้งในชีวิตมันต้องไปเห็นมันต้องไปเจอเน
3: า
2: ะ
3: มันก็ว่าได้กราบนครได้เกิดมาตั้งชาติได้กราบนครได้มาไหว้กราบไหว้นครศรีธรรมราชพระธาตุนครศรีธรรมราชก็เป็นสุข
2: ค่ะเนี่ยบางทีมันก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่รู้สึกว่าเรารอคอยกันมาเนิ่นนานตอนนี้ก็เหลือชุดไทยนะชุดไทยนี่ก็ลุ้นอยู่นะ
3: ของเชียงใหม่ไหม
2: ตอนนี้อุ้ยลุ้นเยอะเลยเพราะว่าชุดไทยนี่ยื่นไปอยู่ค่ะมีหลากหลายชุดเหมือนกันก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตกลงว่าเขาจะประกาศอะไรยังไงออกมาว่าอันเนี้ยคือชุดไทยเนาะเพราะว่ามันมีข้อพิพาทนานและมันหลายครั้งแล้ว
3: ชุดประจำชาติไหม
2: ใช่ใช่
3: ช
2: ุ
3: ดประจำเขมรเราของอยู่หาว่าเป็นของเขาอยู
2: ่เหนื่อยขี้เกียจเถียงเอาเป็นว่าเถียงกันยันกันด้วยหลักฐานแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็น่าจะรับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเปิดใจแล้วก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะอุ้ยแต่จริงๆเขาก็น่าสงสารแหละเพราะว่าประเทศเขาการเรียนการสอนหรืออะไรต่างๆมันใครที่เรียนดีตอนนั้นก็โดนตุยไปหมดอ่ะเนาะก็เลยแบบมันมีช่วงล้างเผ่าพันธุ์มันมีช่วงอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาก็มาที่บ้านเราแล้วพระราชินีเราก็รับมาเนาะก็ไม่รู้สิเขาไม่รู้จริงๆหรือเขาแกล้งไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: เราอยู่เบื้องหลังไม่รู้ไม่รู้ความจริง
2: เราพยายามจะเชื่อว่าเขาไม่รู้จริงๆละกันเพราะว่าถ้าเขาแกล้งไม่รู้เนี่ยเราจะผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเราช่วยเขาเยอะมากๆทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์น้องเมย์เองเนี่ยก็เคยทำคลอดคนกัมพูชาเหมือนกันก็รู้ว่าเรามีทุนตรงเนี้ยอยู่อ่ะที่เอาไว้สำหรับคนต่างด้าวเวลาที่มาคลอดที่เมืองไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาก็จะพยายามหลบหนีมาคลอดที่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมันการแพทย์มันดีกว่ามันชัวร์กว่าอะไรเงี้ย
3: ไม่ก็ต้องการเดาสัญชาติด้วยไหมล่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะ
3: ถ้าคลอดประเทศไหนก็จะขอสัญชาติอ่ะ
2: แต่อันนี้หนูไม่แน่ใจไงคือถ้าพ่อเป็นกัมพูชาแม่เป็นกัมพูชามันไม่น่าจะได้สัญชาติไทยหรือเปล่ายกเว้นว่าพ่อเป็นคนไทยหรืออะไรเงี้ย
3: ไม่เห็นหลานไปอยู่ที่เดนมาร์กอ่ะคนไทยแต่ลูกไปคลอดต้องเป็นคนสัญชาติเดนมาร์ก
2: พ่อก็ไทยแม่ก็ไทยเหรอคะ
3: ใช่
2: หรอ
3: คนจีนธรรมราชแม่คนขอนแก่น
2: เดี๋ยวไว้สงสัยต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่กล้ายืนยันข้อมูล
3: เห็นหลานแล้วเป็นสัญชาตินะ
2: แต่ตอนนั้นอะ
3: เชื่อชาติไกลหรือสัญชาติเดินมาไกลวันนี
2: ้หูแต่ตอนนั้นอะกว่าจะแบกลงมาได้อะ3ชั้นอะเขาอยู่ในเหมือนพื้นที่ก่อสร้างอะค่ะแล้วเหมือนเขานอนกันอยู่ชั้น3อะแล้วเป็นทางแบบแคบๆแบบล่วงลงไปได้เลยเพราะมันยังไม่ได้ทำราวจับเลยอะ เสี่ยงมากแบบกู้ภัยก็แบบโอ้คุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเขาก็เตรียมจะคลอดแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบหลุดมาแต่เขาเริ่มหน่วงท้องเริ่มแบบรู้สึกว่าจะคลอดอ่ะก็
3: อยู่ที่อันตรายนะคน
2: ใช่ใช่ใช่เริ่มมีแบบน้ำค่ำหรืออะไรเงี้ยเริ่มเราก็แบบไปปฐมพยาบาลคอยช่วยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งดูอาการอยู่สักพักนึงเพราะว่าก่อนที่กว่าคุณหมอจะมากว่าพยาบาลจะมารับช่วงต่อจากกู้ภัยไปอ่ะพอดีวันนั้นมันยังไม่ได้ไปไหนด้วยแหละรถมันก็ยังจอดอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบนั่งคุยกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อ่ะพอหอมปากหอมคอวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: ก็ร้องไห้กับเดือนน่ะ
2: ทำไมล่ะทำไมจะมันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะอะไรนะคะฮัลโหลยังอยู่ไหมพี่แป้งเช็คหน่อยหายไปไหนอ่ะลองเช็คเมื่อกี้บอกว่าขอผลงานเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะอะไรนะไปแล้วหลุดแล้วจริงมั้ยเนี่ยสงสัยชวนคุยนานไปอ่ะจะต่อใหม่ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์นะโอเคได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสายมันหลุดไปแล้วนะพี่นิรันดร์เอาไว้โอกาสหน้าก็มาคุยกันใหม่นะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้นะคะพี่นิรันดร์ก็พูดทันพอดีขอเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ในนามคนเก่านะคะจากบุ๊กสุภการบังเอิญชอบนามสกุลชอบนามสกุลหนึ่งเลยบังเอิญบุ๊กสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกนั่นเองนะคะเขาก็เลยเขียนชื่อเพลงว่าบุ๊กสุภการบังเอิญเนาะเจ๋งในนามคนเก่านะคะคำร้องทำนองแน่นอนค่ะร้องได้เพราะขนาดนี้ก็แต่งเองด้วยไปเลยสิจ๊ะนะคะเรียบเรียง

0: นะคะ HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยบุ๊คสุภการเขาก็แต่งเองคำร้องทำนองเรียบเรียงเองด้วยแล้วก็วงบุ๊คช่วยๆกันนะคะก็ผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบเอ้ยจริงๆนี่บุ๊คสุภการแฟน FC เยอะอยู่แล้วนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ก็ได้4689400นะคะถ้าทายค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage นะคะสวัสดีพี่อัมพลนะพี่ต่ายใช่ไหมพี่สมบูรณ์ต่ายยังอยู่เนาะพี่คันชิตพี่เบเบนะคะพี่จิระวันสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่ชินดนัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะพี่เมตตานะคะสวัสดีไปยังบุรีรัมย์ด้วยบอกว่าจากพี่เมตตาหวานเจี๊ยบสวัสดีพี่วันนิสานะคะพี่ยาย่าบอกว่าส่งใส่ฝนตกก็เลยหลุดนาตะวันชิงพลบด้วยนาบอกว่าไปนครต้องไปไหว้วัดพระธาตุนะถึงจะไปถึงนครอย่าลืมแวะไปกินมังคุดด้วยนะคะหุ้ยหนูว่าสามารถกินมังคุดได้แบบ 3-4 โลอ่ะวันนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกินได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามังคุดมันเป็นผลไม้ที่ปอกง่ายอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าสบายมันสบายนะมันปอกง่ายดีนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตนะจ๊ะพี่พิทธวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญเนาะสวัสดีไปยังไปแล้วอี้อย่าไปข่ำเขาสิคะสวัสดีชาวนครทุกคนด้วยนี่มาเยอะเลยวันนี้นะคะน้องแวนถามว่าไปภาคใต้จะกลับภาคใต้พี่เมย์เอาอะไรไหมครับนะคะเอาชีวิตน้องกลับมาค่ะหมายถึงว่าถ้าไปก็เดินทางปลอดภัยกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะไปก็ไม่ต้องเอาของฝากอะไรมาให้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเท่านั้นเองนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000จ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตนั่นแหละวันนี้นะคะอุ๊ยลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตอันดับที่10นะคะลงมา3แบบจาก3ลงมา10พูดผิดจากฮิตอันดับที่3ลงมาเป็นฮิตอันดับที่10ลงมาถึง7อันดับด้วยกันเลยนะคะกับปริญญาไก่ตีนะจ๊ะก็เป็นเมคอภิสิทธิ์กับบุ๊คสุภการอีกแล้ว ถือว่าเป็นเพลงของเมคอภิสิทธิ์ไปก่อนแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันซ้ำเพราะว่าอันนี้ของ Johnny Music นะคะคนละค่ายกันแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามาคือจบสารเนาะนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอยู่ในฮิตอันดับที่20จัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับ

งนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทนะคะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท10สตางค์นะคะยางลูกขุน90บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง74บาทนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเลยจริงๆเพราะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะตั้งแต่จัดรายการมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะเป็นเวลาทั้งหมด4ปีนะ4ปีมีคนถามหนูทุกวันว่ามีแฟนหรือยังคุณผู้ฟังลองคิดว่ามีคนถามคำถามเดิมๆเป็นเวลา4ปี4ปี1วันเนี่ยถามอยู่ประมาณ30ครั้งหนูตอบไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ขี้เกียจตอบแล้วด้วยก็จะตอบว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาถามแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องมันถามเยอะจริงๆถามเยอะจนไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจะตอบแล้วอะรู้สึกแบบว่าละลาบละล้วงชีวิตส่วนตัวเกินไปมันก็มีบางช่วงที่มีแฟนบางช่วงมันก็ไม่มีแฟนมันก็แล้วแต่ช่วงของจังหวะชีวิตมันก็ไม่ได้ตลอดไปหรือว่าบางทีก็แค่มีคนคุยก็ไม่รู้จะไปบอกใครทำไมว่านี่คือแฟนหรือไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะให้บอกยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าเลิกถามได้แล้วทุกช่องทางเลยนะทั้ง Facebook ไลฟ์ส่วนตัว Facebook แฟนเพจ FM 95เองเพราะว่าจริงๆเพจคลื่นยิ่งไม่น่าถามเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเพจของคลื่นมันเป็นเพจที่ใช้ทำงานเพจที่ทุกคนมาคุยกันแล้วก็มาขอเพลงกันเนาะก็ไม่อยากให้แบบถามเรื่องส่วนตัวของหนูอะอยากให้ถามเรื่องดีเจคนอื่นๆว่าเอ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนอันนี้ยินดีตอบมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีการกันแหนะกันแหนว่าแบบก็สวยนี่ก็ต้องมีแฟนละสิอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้เลยเพราะรู้สึกว่าไม่น่ารักรู้สึกว่าสังคมไทยเราควรสร้างมาตรฐานที่ดีและมีการศึกษาได้แล้วเนาะมันส่อถึงมารยาทด้วยว่าทำไมคนเราต้องไปอยากรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งที่เขาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกด้วยอ่ะถูกไหมแต่ละคนก็เหมือนกันเรามีเรื่องราวส่วนตัวกับตัวเองอยู่แล้วนะคะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีช่วงไหนตอนไหนหนูโตแล้วหนูอายุ35แล้วไม่ใช่เด็กที่จะแบบไม่มีการตัดสินใจที่ดีมันก็ต้องมีการเลือกมีการคิดมีการวิเคราะห์กว่าจะเอาไปเจอคุณพ่อคุณแม่กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลมาอย่างดีเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองอย่างดีเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบใจยังไงเพราะว่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าสามารถดูแลคนอื่นได้เป็นกู้ภัยได้ดูแลคนอื่นได้อันเนี้ยยินดีที่จะตอบคำถามว่าจะปฐมพยาบาลอันนี้ยังไงยินดีที่จะตอบคำถามว่าเอ้ยความรู้เรื่องนี้ยังไงหรือการงานการเงินอย่างเงี้ยตอบได้ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนจะเจอกันวันไหนอย่างเงี้ยหนูตอบได้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูขอสงวนสิทธิ์แม้กระทั่งเรื่องของเพื่อนแบบน้องอ่ะหนูสนิท กับเลไลใช่ไหมทุกคนก็จะชอบมาถามว่าเลไลมีแฟนหรือยังเงี้ยหนูจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรถามกันเพราะรู้สึกว่ามันส่งผลต่ออาชีพของเขาด้วยถ้าวันนึงเขาจะมีแฟนหรือเขาจะไม่มีถ้าเพื่อนมีหนูก็จะยินดีกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจะไม่มีก็ยินดีกับเพื่อนที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะมีหรือเขาจะไม่มีนึกออกไหมแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีหรือไม่มีก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องมาแถลงกับใครอ่ะคุณไม่เบื่อบ้างเหรอเวลาดาราไปออกข่าวแล้วต้องมานั่งบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะมีแฟนใหม่แล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะอย่างเงี้ยคุณไม่เบื่อบ้างเหรอข่าวแบบนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์

มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครในประเทศชาตินี้อ่ะคุณถามเรื่องอื่นดีกว่าเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรความคนจนจะไปลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยยินดีตอบมากหรือว่าแบบเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อ

0: ากเลยอยากจะแบบว่าแคปหน้าจอไปโพสต์มากเลยว่าแบบเนี่ยถามทุกวันจริงๆมันเกินไปอ่ะ นะคะก็ต่อให้เป็นคนสาธารณะยังไงก็เป็นมนุษย์เนาะก็ไม่ได้ชอบให้ใครแบบมาละลาบละล้วงแล้วถึงขั้นตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่คนหนึ่งแบบสนิทมากๆเลยนะแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วมันดูเหมือนเป็นแฟนกันเพราะว่าเคยถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าแฟนคลับหนูเคยไปถล่มเขาแล้วหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้มากๆแล้วหลังจากนั้นหนูไม่เคยยุ่งกับเขาแบบไม่เคยให้มารู้หรือไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปกับผู้ชายอีกเลยเพราะว่ามันมีคนที่แยกแยะได้กับมีคนที่แยกแยะอะไรไม่ได้อีกเลยอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไม่ตอบเรื่องนี้แล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปพูดครั้งนี้ครั้งเดียวไปแล้ว นะคะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูมากๆสนับสนุนหนูมาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือน่ารักมากๆค่ะหลังจากนี้ใครถามขออนุญาตบล็อกทันทีจะไม่ถามแบบจะไม่ถามอีกแล้วว่าเอ้ยถามทำไมอ่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยหนูจะไม่ถามหนูจะไม่ตอบโต้แล้วหนูจะบล็อกทันทีถ้าขยันสมัครมาใหม่ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเอาจริงๆหนูก็เห็นแหละว่าคนเดิมๆอ่ะที่ถามแล้วก็ถามมาประมาณ 8-9 แอคเคาท์แล้วก็คือใช้คนเดียวกันสมัครมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็มาถามคำถามเดิมเรื่อยๆก็สร้างความรำคาญนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกดีอะไรกับเขาอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้จดจำเขาได้ด้วยก็รู้สึกว่าไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พี่แป้งบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆนะคะอยากให้ฟังกันนะคะเหมือนเคยจากอาต้อยนะคะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมีคนบอกว่าคู่เมใจร้ายต้องเอาจริงๆคนที่ถามหนูในทุกวันน่ะใจร้ายกว่าอึดอัดอะสร้างความอึดอัดให้คนอื่นทำไมก็ไม่รู้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้หนูจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อาจจะหยอกจะเย้าเล่นกันบ้างหนูเข้าใจได้หนูก็รักแฟนรายการแฟนคลับหนูทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าใครที่มันเกินไปเกินกว่าเหตุอะหนูขอใช้วิจารณญาณตัวเองในการบล็อกอย่างเดียวแล้วก็จะไม่อะไรอีกแล้วนะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจัดไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจวงพอสและก็แสนแสบครับจากพี่เทอุเทนพรหมินทร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมกันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่จิราวันนะฮะสวัสดีพี่จรัสนะครับสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุญญากรน้องสุดารัตน์นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเจออาหมวยอะไรวะเมดิชานะครับเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันเมามอยกันนิดนึงนะฮะยังไม่กลับมันกำลังจดเพลงอยู่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับของพี่บาวี่เดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกพี่ไตรัตน์นะครับสวัสดีพี่สุภัทราพี่นักรบนะครับพี่สุนีพี่เกษมพี่นงนุชนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จ่าเพียน้ำแข็งนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกับสายหน้าไมค์กันตอนนี้น้องแป้งนะฮะน้องแป้งแบบโอ้ my god ไม่น่าเชื่อปกติจะเจอน้องแป้งวันศุกร์วันนี้น้องแป้งมาวันจันทร์เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาคุยกับน้องแป้งได้น้องแป้งใจดีนะฮะไม่ดุนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเดี๋ยวเรามารับสารหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขออนุญาตให้ทีมงานรับไปหน่อยนะครับเอาแว่นยังไว้อยู่เหรอแว่นขอแว่นขอแว่นก่อนนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณฮะยำยำฮอตพอตคอรีนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไร่อ้อยคอยรักจากพี่หนูมิเตอร์เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดี
4: สวัสดีฮะ
5: สวัสดีครับคุณเบสค่ะ
4: เอ้าเมื่อกี้แบบเสียงแบบอีกแบบนึงนะอีกโทนหนึ่งเลยนะน้องอะไรน้องแวนมาน้องแวน
5: น้องแวน
4: นะ
5: ฮะ
4: น้องแวนจากนครปฐมนะทำอะไรอยู่ฮะ
5: ตอนนี้กำลังคุยไปด้วยฮะตอนนี้กำลังคุยกับแก้วฟ้าดีเจไปด้วยดูฟังพี่ไปด้วยฮะ
4: โอ้สุดยอดเลยฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรฮะว่าแล้วมาอยากฟังเพลงอะไรเพลงอะไร
5: บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายฮะ
4: จริงหรือเปล่ากล้าบอกอ้ายเหรอนี่อยากจะบอกอ้ายว่าอะไรบอกอ้ายว่าอะไร
5: อ้ายสุดหล่อฮะ
4: น้องแวนได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกสื่อทุกสายแล้วก็แก้วพ่อดีเจทั้งหลายด้วยฮะ
4: ได้เลยฮะน้องแวนครับผมขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะแวนนะ
5: ผม
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีฮะ
4: ครับผมสวัสดีฮะ อุ้ยน้องแวนเล่นขนาดนี้ไหมอารมณ์ดีตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวๆใจครับผมก็จัดไปครับเอิ้นขวัญวรัญญาครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายครับผม

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงเสมอจากพี่ปูพงศิษฐ์คำภีนะครับคุณอาปูนะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้เมซาลามจากใจครับพี่เอกชัยเอ้ยคุณอาเอกชัยศรีวิชัยคุณอาดีกว่าคุณอาดีกว่าแล้วก็น้องแอม C2 นะครับแล้วก็บุษบานะฮะจากวงแมนเชลครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับบทเพลงจากพี่บาวีจัดไปทั้ง 3-4 เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริสวัสดีพี่เมธนะฮะพี่ปุ๊กบอกคิดถึงน้านะครับโอ้ยคิดถึงเหมือนกันครับพี่ผมไม่ได้เจอพี่นาแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีแล้วจริงๆนะสวัสดีพี่สุมาลานะฮะพี่อาทิตย์ครับพี่จุ๊บแจงครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างนะฮะทักทายครับพี่สุรชัยครับพี่สุวันนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับน้องแบมสวัสดีไปถึงน้องไบนะครับน้องแชมป์นะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะน้องแบมทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนนอนเช้ามากเลยอ่ะจริงๆนะ ที่พวกบอก very good นะฮะแม่จำคำพูดผมไปแล้ว very good นะสวัสดีไปถึงใครนะคุณกฤตสกอร์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีฮาฟูน้องแล้วก็สวัสดีฮะไปถึงพี่วันวิสาครับพี่สุรชัยครับพี่อัญชลีสวัสดีทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับจริงๆนะพี่ปุ๊กนะวันหลังเราต้องเจอกันบ้างแล้วผมอ่ะไม่ได้เจอพี่มา 2-3 ปีคิดถึงนะครับเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะฝากสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับคิดถึงพี่เมธเหมือนกันตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักเข่าพิเศษนะครับให้สะบัดที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งคืนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีไปถึงพี่1โรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างพี่เกิดสิริบอกว่าเหมาะกับพี่เมธมากๆเลยพยุงเข่านะครับเอ้ยผมว่าพี่เมธต้องใช้อุปกรณ์พยุงเอวจริงๆนะเพราะว่าพี่เมธเขาใช้เอวเยอะนะครับเพราะว่าตีกอล์ฟใช่ไหมฮะตีกอล์ฟตีกอล์ฟมันก็ต้องใช้เอวใช่ไหมฮ ะผมก็เริ่มพูดไปเรื่อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมง

0: ณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
3: ้ลพบุรีครับ
2: จากลพบุรีเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ รับฟังชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับพี่วันนี
3: ้คิดถึงของสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
2: คิดถึงของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้แก่ทุกคนเลยครับที่รู้จักผมนะครับ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะน้องเมย์กับพี่เพชรครับถามหน่อยครับ
2: ครับ
3: พี่ณเดชน์เดี๋ยวนี้ไปจัดรายการอยู่ที่ไหนล่ะคร
2: ับ
3: ไม่เห็น
2: พี่ณเดชน์ผมก็ต้องบอกว่าพอดีแบบพี่ณเดชน์เขาหมดสัญญาหมดสัญญากับทางคลื่นนะครับพี่ก็เลยออกไปละทำอาชีพอย่างอื่นผมไม่แน่ใจว่าทำอะไร
3: คร
2: ับครับผม
3: ปั๊มแกเหมือนก
2: ัน
3: คร
2: ับ ก็ถึงแกเนาะเข้าใจเลย
3: คิดถึงน้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดท่าตะโกที่มาลพบุรีตอนนั้นนะครับ
2: น้องไม่ถึงน้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะพี่เฉลิมพลก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เพชรเติมขวดคิดเติมครับ
2: น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เชื้อรดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่เฉลิมพลขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอเพลงคิดถึงจากคุณอาสอนเวสสุพรรณผมขอเอาเพลงนี้ไว้เป็นที่2แล้วกันนะครับผมขออนุญาตเล่นแนวคิดถึงทั้งนั้นแบบทั้งคลาสสิกทั้งสมัยใหม่เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันเลยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงจบไปมีคิดถึงพี่ไหมจากสอนคิดดีสีประจวบนะครับคิดถึงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณครับเพลงรักเพลงคิดถึงจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คิดถึงจังเลยจากคุณพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับทักทายครับไปถึงคุณพี่กมลวรรณพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะฮะมีใครอีกพี่จุรีนะครับสวัสดีครับผมพี่สุชาดานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ช่วงพิชัยยุทธนะครับพี่เมตตาผมรับชมและฟังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บุษยานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเพลงจอกีวิทมาฝากเป็นเพลงอะไรขอดูซิวันนี้เหรอวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมเพลงที่3นะครับมียังอีกบอนะครับจากอ๊อฟสุรพลสังกัดอิสระนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะอันนี้ผมต้องอ่านเพราะว่ากลัวพลาดนะครับไม่ได้มันต้องมีของแบบนี้ ต้องแม่นนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงจบไปมีตี3จากบอสธีรพงศ์นะครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายครับไปถึงพี่รัชนีบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้ทักมาหลายคืนแต่ว่าฟังอยู่ค่ะนะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่หนูวันพี่สุมาลาพี่มิชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่าขอเป็นใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซนะฮะโอ้ยช่วงนี้พี่เสกกำลังฮอตนะครับแล้วก็พี่บุษยานะครับพี่กำมลวันครับพี่สุวรรณีครับพี่สังสุราษนะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่จุรีนะครับทักทายครับพี่สุชาดานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

0: ได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 ภูพาเวล Wide 3 ฟอร์ดพีท Wide 4 ลูกหมีซอนย่า Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

80เลยก็ว่าได้นะครับขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับพี่สุจิราครับพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังครับป้อมนี่พี่อารมณ์นะฮะแต่ยังก่อนค่ะพี่สุมาลาบอกว่ายังอยู่นะฮะพี่บุษยานะครับพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงได้อยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02 248 1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่เมื่อกี้ก็ต่อกันเลยนะทั้งมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไป2เอ้ย4เพลงสินะครับทั้งสาวเจียงใหม่นะฮะจากแม่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็เพลงจะไปจากน้องเก๋วันทการนะสองเพลงสาวเหนือจบไปแล้วก็ผมก็มาทางใต้ต่อทางสาวใต้นะครับมีสาวรำยามเย็นพี่บิวกัลยาณีคุณตกใต้ฝนตกในทะเลนะครับพี่ราชนกศรีโลพันธ์นะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่ศรีวิไลครับพี่แก้วมณีครับพี่สันทัศน์ครับพี่ศรีวิไลบอกว่าน้องเพชรเสียงดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากๆครับก็ช่วงนี้ก็นั่นแหละพยายามพักผ่อนเยอะๆให้พอเพียงนะครับลุงต้อยแก่แล้วสาวพรมด้วงสวัสดีครับขอเพลงแสงจันทร์มาริโฮน่านะฮะพี่จุ๊บแจงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่เกษมพี่สุธีราพี่สาวครับพี่อารมณ์นะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่วิไลครับพี่บรรเทานะฮะไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับบอยไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรครับ1158นะครับจัดไปก็บทเพลงจากน้องเดียวสวรรค์แว่นทองนะครับอย่าลืมอ้ายสวัสดีน้องสุตารัตนะฮะไม่ได้เจอกันนานประมาณ10ปีแล้วนะครับจริงนะตั้งแต่จัดรายการช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะฮะน้องสุตารัตนะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สมยงพี่คุณยายพอเพียงนะฮะพี่สังสุราชนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าผมเล่นทั้งสาวเหนือไปแล้วอ่ะสาวใต้แล้วตอนนี้สาวอีสานกันบ้างจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Hello 1234 Hello 1234เอาดังกันก็บอกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ใกล้ๆก็ได้เอาพี่น้องมื้อนี้บุญบ้านเฮาเด้อนะครับหมอลำซิ่งนี่คอยไปจ้างมาได้เนี่ยคอยไปจ้างมาได้เนี่ยพวกขาขาวเฮาซูมเนี่ยอ้ามยับเข้ามาพี่น้องหมอลำผมคันเติ้นขึ้นพี่น้องหามนั่งในเบิดเดินวัดเด้อฟ้อนย่างเดี๋ยวหมอลำมีที่ภูมิงามๆเนี่ยไม่อัศจรรย์อันซุ่มจุดผู้จะมาจุดไก่ห่านเนี่ยมันตื่นบุญบ้านเฮาจะหายมีเรื่องมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศเนี่ยให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเนี่ยม่วนย่างเด้อซุ่มเฮาเด้อเอาเติ้นพี่น้องเด้อย่า

จบไปนะฮะ3เพลงยาวๆครับไม่ว่าจะเป็นขาขาวสาวลำซิ่งนะครับจากพี่หญิงลีศรีชุมพลแล้วก็เอิ้นอ้ายเนี่ยเด้อยามเธอมีแห้งนะฮะบทเพลงจากน้องลำไยไห้ทองคำแล้วก็รถแห่รถยุนะครับจากน้องกระต่ายพันนิพานั่นเองทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะฮะที่เพิ่งตื่นมาตอนนี้มารับฟังนะครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะบอกว่าเต้นเพลงแบดให้หน่อยค่ะอยากเห็นอกเด้งของน้องเพชรนะฮะเอาไว้ก่อนโอ้ยถ้าเต้นของแบดนะอุ้ยผมฝึกมาตลอดชีวิตเขาบอกเลยพี่ศรีวิไลถามว่าน้องเพชรหิวไหมคะหิวนะหิวอะไรดีนั่นสิ นะหิวอะไรดีนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้อง everyday smile นะฮะหรือว่าน้องปูเป้นั่นเองนะบอกว่าดีเจจะไม่พูดสักคำหรอคะนะฮะยังไม่ถึงเวลาเราอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะหรือว่าน้องดาราวันนะครับต่อไปจะเรียกว่าน้องดาราวันแล้วกันนะน้องดาราวันนะครับบอกว่าอยากฟังเสื้อดำเด้าหน่อยเสื้อดำเด้าๆใช่ไหมเสียดายเนาะถ้าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครน้องน้องสตารัตยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมจ๊ะนะพี่สว่างครับพี่หนูริ่งฮะพี่ลำพี่สัมพันธ์นะพี่รัชนีพี่เยเฮอร์พี่บรรเทาบอกว่าตอนนี้ได้เหงื่อครึ่งถังนะครับโอ้โหครึ่งถังเลยล่ะฮะเยอะนะพี่ศรีวิไลบอกว่าหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมคะน้องเพชรถูกต้องครับพี่ศรีวิไลเข้าใจผมนะฮะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกนะเป็นแบบนั่นแหละมันสาธารณะผู้ใหญ่ก็ฟังอยู่เยอะแล้วก็ทักทายครับไปถึงหลายๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะนะครับนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: จรวดไปดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงจัดไปเอาใจวัยรุ่นเจนซีนะเอาใจวัยรุ่นเจนซีอย่างน้องสุตารัตน์แล้วก็พี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นเจนซีเหมือนกันนะครับน้องดาราวันน้องดาราวันน้องปูเป้ด้วยนะครับเจนซีกันหมดเลยทุกคน บทเพลงนี้นะฮะโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายช่วงนี้คือกำลังฮอตฮิตมากๆนะครับน้องโบกี้นะแล้วก็เลยต่อด้วยเจฟไปเลยอ่ะเจฟสเตอร์แล้วกันนะฮะเหมือนวิวาห์นะครับเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่อง

เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 15:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 031-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ5นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคาร28เดือนกรกฎาคม2569นะคะวันนี้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเช้าวันหยุด
0: วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเน
1: า
0: ะสามวันยาวๆวันศุกร์วันอะไรวันศุกร์วันหยุดพิเศษอย่างนี้ละกันเนาะ
1: วันโบนัส
0: แล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดปกตินะคะก็วันนี้ทักทายกันนะคะอาจจะเงียบๆหน่อยเนาะในเพจ200กว่าท่านนะคะก็เข้ามาแล้วจากเนเธอร์แลนด์พิสุนะคะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ประเทศเดียวกันเนาะพี่วันเพ็ญพี่หนูคำเพ็งพี่เพ็ญศรีพี่วันนีจากจังหวัดเลยนะคะพี่ศรีวินัยรัตนพันธ์ไม่ได้เข้ามาทักแต่รับทุกคนพี่สันทัศน์พี่สงเหล่าศรีจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ฝนตกเมื่อคืนอากาศดีมากเช้านี้ที่สุรินทร์นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกเมื่อสักครู่ทักทายแต่อ่านชื่อไม่ออกหมายถึงคืออะไรคะพี่ฟังอยู่ที่บอลวินนะคะพี่สมพิษใครฟังอยู่ที่ไหนก็ทักทายด้วยนะเพราะว่าวันนี้จะมีฝนนี่อำเภอเควาศรีนรินทร์จังหวัดไหนเควาศรีนรินทร์ที่ปัญญาพร
1: ครับ
0: อำเภอเควาศรีนรินทร์อำเภอชื่อยาวๆนะคะ
1: สุรินทร์นะพี่นี่เสิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บเลยฮะ
0: สุรินทร์เหมือนกันเหรอโอ้
1: สุรินทร์
0: ค่ะชื่ออำเภอยาวดีจังค่ะฝนตกที่ไหนบ้างวันนี้นะคะฝนตกพรำพรำที่หนักมากวันนี้5ภาคโดนถล่มอุตุกรมอุตุใช้คำว่าโดนถล่มหรือว่าสื่อใช้เองก็วันนี้ที่โอ้หนักมากคือจังหวัดตราดค่ะวันนี้ภาคตะวันออกค่ะลุง
1: โอ้ครับผมตราดชุ่มฉ่ำเราก็อยากให้ตกนะที่กรุงเทพนี่อยากให้แบบว่าพอเป็นวันหยุดนี่ไม่ใช่โอ้ร้อนเตรียงนะ
0: ที่หนักมากวันนี้มีตราดจันทบุรีและนองพังงาแล้วก็หนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลนี่หนักมากนะที่หนักธรรมดาก็มีหลายจังหวัดภาคเหนือที่เหลืออีสานที่ไม่เอ่ยภาคกลางมีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีภาคตะวันออกก็เพิ่มนครนายกปราจีนบุรีระยองแล้วก็ภาคใต้มีชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะอันนี้ที่หนักธรรมดาไม่ได้หนักมาก
1: สังเกตว่าฝนนี่มันจะมาช่วงบ่ายๆนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เช้าๆนี่แม่บ้านจะชอบซักผ้าก่อนถ้ามีแดดนะซักผ้า
0: แดดนิดนึงซักผ้าก่อนแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เก็บผ้านะคะเก็บเข้าเก็บออกอย่างนั้นเพราะว่ามันเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะสำหรับฝนตกเนาะก็จะมีไข้หวัดเนาะส่วนใหญ่ฝนตกก็จะมีไข้หวัดค่ะส่วนเรื่องข่าววันนี้หลังไมค์วันนี้น้องแป้งนะคะนานๆ น้องแป้งจะมา022481366โทรมาได้เลยนะคะบอกข่าวเล่าความหนึ่งสายนะคะมาคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานมีข่าวนักท่องเที่ยว4คนมาจากประเทศไหนเนี่ยลอบซุกซ่อนกัญชาในกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมเดินทางออกราชนาจักรที่ภูเก็ตค่ะโอ้โหกี่กิโลเนี่ย33กิโลนะคะลอบ4นักท่องเที่ยวคาสนามบินภูเก็ต ลักลอบขนดอกกัญชากว่า33กิโลโอ้โหรายสี่รายเลยนะคะเป็นอุ้ยเป็นเด็กอะอายุ18 19กันเองรวม18 2คนเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์สัญชาติฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์2คนนะคะแล้วก็อีกคนนึงสัญชาติฝรั่งเศสด้วยเหมือนกัน4คนอายุ18 2คน19แล้วก็อายุ26นะคะก็ของกลางก็เป็นกัญชาแปรรูปและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก 33.6 กิโลซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเตรียมจะนำออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดก็สารภาพว่าของตัวเองเป็นกัญชาของตัวเองทั้ง4คนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพอตรวจสอบเจอก็สารภาพว่าก็ใช่ก็เตรียมจะเอากัญชาออกไปโดยไม่ผ่านวิธีการศุลกากร
1: โอ้ครับ
0: เขาคิดยังไง
1: หรือไม่รู้ว่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายป่ะพี่ว่าอ้าวคนชอบผิดกฎหมายหรอ
0: เสรีอะไรหรือเปล่า
1: เ
0: ขาอ้างกัญชาเสรีไหม
1: อ้าวเขาไปซื้อมาจากข้างถนนที่เป็นร้านเลยนี
0: ่โอ้ยเอาไปตั้ง30กว่ากิโลเลยเหร
1: ออ
0: ๋อมันก็ดูเยอะไปนะอ๋อเขาทำมาแบบนี้เราเพิ่งเห็นคือเขาแพ็คสุญญากาศเป็นแท่งๆไปอ่ะโอ้ราคาคงจะสูงน่าดูเนาะ
1: อันนี้คือไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องรับจ้างคนหิ้วเลยนะหิ้วกันไปเองเลยเนาะ
0: หิ้วกันไปเองเลย
1: โอ้เรา
0: ไปเพื่อการค้าเหรอ
1: ไปโดนจับตรงไหนนะพี่ตรงด่าน
0: สนามบินสนามบินภูเก็ตเลยค่ะคาสนามบินเลยยังไม่ทันได้ออกตรงอาคารผู้โดยสารขาออก
1: โอ้
0: ค่ะ
1: แจ็คพอตจริงๆเนาะไปเจอ
0: เขาก็ดูดูผลปกติอ่ะใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมจะกลับบ้านละอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาไม่รู้กฎหมายหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันเนาะคือถ้าผ่านก็ผ่านหรือเปล่า
1: เราไปตำรวจจะนึกว่าเอ๊ะไปขั้นตอนไหนถึงรู้ว่าเป็นกัญชาพี่เนาะ
0: ก็ขั้นตอนน่าจะเอ็กซเรย์กระเป๋านั่นแหละตอนที่เอ็กซเรย์กระเป๋าขาออกสายพาน
1: ครับ
0: ก็คือก็เรียกว่าจับกันง่ายๆอ่ะเอาเหมือนนักท่องเที่ยวไม่ได้คือเหมือนเขาไม่รู้เหรอหรือยังไงว่ามันเอาออกไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้เอาถ้าคุณมาก็เสพอยู่ภายในนี่แหละ
1: คร
0: ับ เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีร้านอยู่อ่ะเสพได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าก็จริงๆมันผิดกฎหมายนะคะกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะหรือหลายคนยังเข้าใจว่าเราเสรีกัญชาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้เสรีนะตอนนี้เราเสรีแค่ใบกระท่อมอย่างเดียวนะคะใบกระท่อมนี้พกได้นะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็โดนจับไปเรียบร้อยค่ะเมื่อคืนนี้เองมั้งใช่เมื่อคืนนี้เองค่ะตอนดึกเลยฝันง
1: ครับผม
0: ที่สนามบินภูเก็ตนะคะ
1: อย่างนี้ต้องศึกษากฎหมายนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: จะไปประเทศไหนต้องศึกษากฎหมายเขาให้ดี
0: โดนจับกันบ่อยนะโดนจับกันบ่อยนิ้วของบ้างอะไรบ้างคนไทยก็ไปจับที่ต่างประเทศต่างประเทศก็มาโดนจับที่ไทยนะแสดงว่ายาเสพติดมันก็มีทั่วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: เยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เมื่อวานที่พัทยาน้องปรืออีกแล้วนะคะโอ้นี่มีอินเดียกี่คน3คนนะคะถูกแก๊งปากีอินเดียด้วยกันเองแหละมาจับเรียกค่าไทยกันอยู่10ล้านลูกีค่ะน้องนง
1: เฮ้ยอย่างกันในหนัง
0: เหมือนในหนังเลย
1: บ้านเราเนี่ยนะฮะโอ้โห
0: ใช่มามัดมือมัดเท้าด้วยนะ
1: ครับ
0: คือตำรวจไปช่วยได้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์เฮ้าส์2ชั้นนะคะ สร้างเรียงรายติดกันสิบกว่าหลังอยู่ริมถนนซอยมาบตาโต้นะคะเพราะว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ตัวทันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคนละทิศละทางหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปในบ้านบนห้องนอนชั้นสองเจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดียสองคนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มีผ้าเทปปิดปากอีกห้องนึงก็เจออินเดียอีกคนนึงอยู่ในสภาพเดียวกันเลยค่ะสักสองคนแรกเนาะสามคนนี้ตำรวจบอกว่าสะบักสะบอมมากขาทั้งสองอ่ะข้อเท้าด้วยถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำแล้วก็หนึ่งในผู้ก่อเหตุนั้นถูกผู้กระทำเนาะถูกสีสเปรย์มาพ่นตามร่างกายคล้ายแต่ว่าทำให้มีเลือดไหลอ่ะเอาสีแดงอ่ะมาพ่นให้ดูเหมือนมีเลือดนะคะสามคนพอตำรวจช่วยก็ดีใจติดต่อหาญาติที่อินเดียนะคะว่าตำรวจไทยช่วยได้แล้วนะอายุ23 24 26 3คนนี้ให้ข้อมูลว่าซื้อทัวร์มาเที่ยวไทยในราคาคนละ 70,000 บาท7วันเดินทางมาถึงปุ๊บก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาเลยไปถึงก็ลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงริมถนนสุขุมวิทนะคะจากนั้นก็มีอินเดียขี่มอเตอร์ไซค์มารับอินเดียด้วยกันเนาะแล้วก็พามาที่บ้านหลังเนี้ยนั่งต้อนกันมาทีละคนพอมาถึงปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นชาวปากี4คนอินเดียหนึ่งจับมัดมือมัดเท้าใส่ผ้าเทปปิดปากเลยค่ะเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ให้นอนราบบนที่นอนก่อนจะให้ห้อยหัวลงพื้นจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาไม้ฟาดที่ข้อเท้าอย่างแรงค่ะฟาดแล้วก็ข่มขู่ให้โทรหาไปที่อินเดียโดยใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมพร้อมขู่รีดเงินจากญาติที่อินเดียแลกกับการปล่อยตัวคิดเป็นเงินรวมกัน10ล้านรูปีก็ประมาณ3ล้าน5ไทยนะคะถูกจับขังตั้งแต่วันที่21แล้วน้อง
1: ครับ
0: ไม่ให้ทำอะไรเลยอดข้าวอดน้ำเข้าห้องน้ำขี้เยี่ยวก็ไม่ให้จนเวลาล่วงเลยผ่านไป5วันถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายทุบตีทุกวันตอนแรกก็คิดว่าคงตายที่นี่แหละไม่มีโอกาสได้กลับประเทศแล้วจนสุดท้ายตำรวจมาช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะรวมแล้วก็7วัน
1: เป็นดีนะติดต่อตำรวจไทยได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาทางเอาตัวรอดจนได้นะฮะก็คล้ายๆเวลาเราคอลเซ็นเตอร์จับคนไทยด้วยกันหลอกนะ
0: อันนี้อันนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อินเดียหลอกกันเองเขาก็บอกว่าตำรวจเมื่อวานที่กม.บอกว่าสืบยากมากเลยคดีนี้เพราะว่าอะไรกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาใช้เบอร์โทรผ่านเครือข่ายประเทศของดูไบอ่ะสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วโทรไปหลอกญาติที่อินเดียเลยยากมากในการแกะรอยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถสะกดรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาที่นี่แหละมาที่ทาวน์เฮาส์นะคะแต่ว่าพอตำรวจจะไปถึงเนี่ยพวกผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ5คนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไปคนละทิศละทางก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์รูปแบบใหม่คือลักษณะก็คือว่าหลอกขายทัวร์ในราคาถูกให้เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาพอเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาเที่ยวก็จะก่อเหตุไปรับแล้วก็ลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่ก็คือเขาโทรไปหากลุ่มญาติที่อินเดียค่ะลุงลักษณะแบบนี
1: ้
0: สามคนนี้รอดโชคดีมากก็คือว่าทางญาติที่อินเดียน่ะโทรข้ามประเทศมาขอความช่วยเหลือที่ตำรวจไทยนะคะว่าให้ตามหาญาติสามคนนี้หน่อยคาดว่าน่าจะถูกจับตัวก็ประชุมวางแผนแล้วก็เจอจริงๆด้วย
1: โอ้โหโชคยังดีนะโชคยังดีที่ติดต่อกันได้นะ
0: โอ้เรียกว่าโคตรโชคดีเลยเนาะ
1: ครับ
0: ดูดิมันมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้ถอดเสื้อด้วยนะให้นุ่งเป็นกางเกงในตัวเดียวอันนี้ที่ตำรวจถ่ายรูปนี่คือให้ใส่เสื้อแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ทรมานเนี่ยมันก็โอ้โหเอาสเปรย์มาฉีดตามร่างกายให้เห็นว่ามีเลือดแล้วก็ทางโน้นก็จะได้เห็นภาพเหมือนกับว่าใช้วิดีโอคอลกันนะแล้วก็ให้รีบโอนเงินเพราะว่าทางนี้บาดเจ็บหนักแล้วอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อโอ้โหการละครอินเดียการละครสุดๆระดับบอลลีวูด
0: เป
1: ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วพี่ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
0: ได้ยินได้ยินเอามาแล้วได้ยินเสียงไก่ก็มาแล้วไปรับกัน
1: ครับผม
0: สวัสด
1: ี
0: พี่ไก่ค่ะ
1: เป
0: ิ
1: ดได
0: ้
1: เส
0: ีย
1: งไก่ขันเปิดได้เสียงไก่ขันมาเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีไก่ก่อนจากไหนคะหนองคายเหรอคะ
2: ครับ
0: คุณลุงสิริใช่ไหม
2: ครับผม
0: โอเคสวัสดีค่ะโอ้โหค่ะ
2: เสียงไก่อยู่ข้างบ้านนะครับ
1: ข้างบ้านนะนะโอ้โหนี่มันปลุกเราด้วยไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติ
2: เป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ตอนเช้าตื่น
2: เช้าตื่นไม่การทุกวันนะครับวันนี้ผมมีอะไรมาปรึกษาหน่อยนะครับ
1: ครับผม
2: แบบที่ว่าปี2554นะครับผมกลับมาอยู่บ้านทำงานที่เมืองนอกผมกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้น
0: ลุง15ปีแล้ว
2: ครับลุงที่เป็นเขาเป็นแฟนของพี่สาวภรรยานะครับเขาชวนให้ผมไปออกไปทำกิจอะไรนะทำกิจการฟาร์มหมูส่งหมูนะครับ
0: อ๋อร่วมหุ้นกันนี้เหรอคะ
2: ครับไม่ใช่ร่วมหุ้นครับเขาให้ผมไปออกรถให
0: ้
2: โดยบอกรถให้หลังจากนั้นเขาก็บอกให้ผมไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็พาผมไปสวนกรมสัมภาระแต่ผมไม่ได้เซ็นนะตอนนั้นผมมองเห็นลางๆยังลางๆอยู่ยังไม่ได้ขาดตัดหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดบัญชีตามที่เขาพูดนั่นแหละต่อมาปี59ผมก็ตาบอดใช่ไหมตาบอดแล้วก็มองเห็นลางๆไม่เกิน3เมตรผมมองเห็นทีนี้ผมก็ถือตัวชื่อไปสวมสิทธิ์เสียภาษีตลอดผมบอกให้เขายกเลิกหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี61นั่นน่ะบัตรอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง
0: เขาทำธุรกิจในชื่อของลุงสิริอย่างนี้เหรอคะ
2: ไม่ใช่ที่ของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขาเป็นพันลงเขาทำไม่ได้เขาก็เอาชื่อผมไปแทนในฐานะเป็นพี่น้องกันเขาเป็นภรรยาของแฟนผมนะทีนี้ผมก็บอกเขาทุกครั้งเขาก็ว่าเขาทำเสร็จแล้วอย่างนี้นะทีนี
0: ้
2: ลงบัญชีลงบัตรสวัสดิการอย่างนัดกีไรผมก็ไม่ได้สักทีเขาว่าเป็นคนรวยเกิน100,000 100,000
0: ต่อมีรายได้เข้ามา
2: ครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไปอุทธรณ์หรือว่าอะไรก็กลัวความผิดผมจึงไม่ได้โทรมาปรึกษาก่อนก็ผมเป็นบัญชีม้าไหมลักษณะอย่างนี
1: ้แล้ว
2: จะแก้ปัญหายังไงนะครับ
1: แล้วทุกวันนี้ธุรกิจที่บ้านเป็นยังไงครับพี่ดีหรือไม่ดี
2: ของเขาก็ดีนะครับแต่ผมก็เป็นคนพิการเพราะว่าตาบอดมองเห็นจะไปไหนก็ลำบาก
1: เขาธุรกิจเขาดีแต่เขามีส่วนแบ่งอะไรให้เราไหม
2: ไม่มีครับไม่มี
0: เลย
1: ใช้ชื่อเราแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรให้กับเราไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม
2: ไม่เกี่ยวเลยผมถึงบอกว่า
1: เขาเป็นทางฟาร์มมูฟาร์มหมูอะไรก็เลือกก็เขาไม่เคยแบ่งอะไรให้เรา
2: ไม่เคยครับ
0: อ๋อก็จริงๆนะถ้าเขาทำธุรกิจรายได้ดีเขาจะต้องมาเป็นเงินเดือนอะไรให้เราบ้างเนาะ
2: เขาเคยบอกนะที่เป็นพี่สาวแฟนเนี่ยเขาว่าจะชดใช้นะที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจากลุงตู่จากคุณยิ่งรักก็จากคุณยิ่งอย่างเงี้ยเขาว่าจะให้ถ้าได้เขาจะให้300ต่อเดือนแต่เขาพูดเช่นนั้นแหละเขาไม่เคยให้นะ
0: เขาแค่พูดเคยพูดแต่ไม่เคยให
2: ้เขาไม่เคยชดเชยอะไรแต่ผมไม่ต้องการหรอกชดเชยอะไรแหละไอ้300บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมก็ไม่ต้องการหรอกถ้ามันไม่ได้แต่ผมอยากเอาสิทธิ์ของผมคืนมาถ้าผมจะไปคนสิทธิ์เนี่ยผมยังมีความผิดอะไรมากมายไหมผมมาตรงน
1: ี้แล้วทำไมเขาไม่ใช้ชื่อเขาในการทำธุรกิจนะฮะ
2: เพราะว่าตอนแรกเขาจะเป็นพันโรงไงพันโรงในฟาร์มนั่นแหละมันทำงาน2ตำแหน่งไม่ได้เขาก็เลยให้ผมทำก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะมาโอนเป็นชื่อของเขาแต่เขาก็พูดแค่ปาดมาผ่านมาเรื่อยๆวันที่25มิถุนายนกรมสรรพากรก็ยังมาเก็บเงินจากผมเลย800ผมก็ถามเขาอยู่ว่าเก็บทำไมไหนว่าเอาชื่อผมบอกแล้ว ตั้งแต่ปี61นู่นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็โกหกมาเรื่อยๆเขาเอาบัตรผมไปทำโดยพลาการไปกรมสรรพากรผมก็ไม่ได้เซ็นชื่อผมว่าผมเอาเสร็จแล้วเหรอ ผมเซ็นไม่ได้ผมจะลายมือผมไปปู้ให้อย่างนี้อ่ะแต่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเขาทำมาอย่างนี้นะครับ
0: ก็ตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมคุยกับเขาว่า
2: ก็
0: ให้ไปยกเลิก
2: สามนะครับผมก็โทรกับเขาบอกว่าเขาให้ไปยกเลิกนะมันจะมีปัญหา
0: เออ
2: มีปัญหาในภายภาคหน้าเขาก็ว่าโอเคเขาจะทำให้ลูกสาวเขาแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ก็เปลี่ยนแล้วทำไมต้องมาเสียภาษีอีกวันที่25ที่ผ่านมานะครับ800สลับ896บาท 1% มันก็จะ 89,000 นะครับ
0: ก็ยังเสียภาษีเสียภาษีนี่คือโอนไปที่ไหนคะไปที่กรมสรรพากรเลยเหรอ
2: ก็เขาโอนเองเขาไม่ให้ผมเดือดร้อนหรอกเขาทำหน้าที่หมดทุกอย่างแ
0: ต่ว่าเราเสียสิทธิ์เพราะว่าเรามีรายได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: เราเสียสิทธิ์ทุกอย่างเลยน้องๆเพราะว่าดูแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำกำไรอยู่นะถ้าเสียภาษีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
2: กำไรก็มีใบส่งจากบริษัทมา15วันก็แสนกว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทำไมไม่มีกำไร
1: คือถ้าจะแนะนำกันให้ถึงขนาดไปแจ้งความมันก็จะดูหักหานกันไปไหมอ่ะ
2: ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเพิ่งอย่างนี้ขนาดผมพูดอย่างผมพูดออกมาอย่างนี้แฟนผมก็ทะเลาะกันเรื่อยๆในครอบครัวเขาเป็นพี่สาวแฟนผมอะ
0: พี่สาวแฟนเลย
1: ก็คือมันก็จะถ้าเกิดเราดำเนินตามว่ากันไปตามกฎหมายเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมตามที่คิดเลยมันมีเรื่องความสำคัญในครอบครัวเข้ามาด้วยนะพี่สีสีต้องคุยจับเข่าคุยกันอย่างเดิมพี่ต้องใช้น้ำเย็น
0: ว่าอย่างเงี้ยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องแบ่งอ่ะหรือถ้ายังไงก็ต้องไม่ใช้ชื่อเรา
2: ครับผมก็ขอร้องเขาอย่างนั้นแหละว่าไปเปลี่ยนชื่อให้หน่อยนะเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้ผมก็ต้อง
1: บังแฟนแล้วแฟนที่เมื่อกี้พี่บอกพูดแบบนี้แฟนจะว่าเราเลยเหรอ
0: โกรธกันเลยใช่ไหม
2: ถ้าผมพูดให้เขาถ้าจริงเขาจะโกรธเราเป็นแฟนนะเพราะเขา
0: ก็จะโกรธกัน
2: มาก
0: แต่เป็นญาติเขา
2: ถ้าผมญาติเขาเป็นสามี
1: เธอไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: น้ำใจเลยอย่างนี้เหรอเขาจะว่าพี่ว่าอะไรเธอไม่มีน้ำใจเลยเหรอนี่ญาติ
2: เพราะอย่างนี้
1: เ
2: นี่ย
1: มันไม่ช่วยกันเลยเหรออ
2: ยู่สิงคโปร์20ปีเขาก็รีบสั่งให้ผมกลับคืนมาบ้านตอนนั้นเขาจะว่ามันทำธุรกิจร่วมกับเขาน
0: ี่มีลูกด้วยกันไหมคะคุณลุง
2: มี
0: คุณลุงสิริมีลูกกี่คน
2: มีลูกสองคนครับคนหนึ่งก็
0: ลูก
2: ไม่เหมือนมีสองคนครับลูกชายคนหนึ่งแต่ไม่ทำมา6ปีแล้วนอนเสียบอยู่ที่บ้านนี่แหละ
0: ฮะ
2: ใจ
1: นอนอะไรนอนเสียบ
2: ครับนอนอยู่ที่
0: เสียบอะไร
2: ก็ไม่รู้ว่าเสียบอะไรว่าคิดว่าเสียบนะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนอ่ะเขานอน
0: ไม่ไปไหนเลยแล้วเอาเงินจากไหนใช้อ่ะคุณลุง
2: ก็อาศัยเบี้ยผู้พิการจากผมนี่แหละบางครั้งก็
0: โอ้โหใจแล้วอีกคนนึงอะคะ
2: หอยาอีกคนหนึ่งเขาก็มีแฟนแล้วแฟนเขาจ่าเขามีลูกด้วยกันสองคนเขาไปเมืองนอกแต่เขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรหรอก
0: ไม่เราปรึกษาเรื่องนี้เขาได้ไหมอีกลูกอีกคนนึงลองปรึกษาลูกดูว่าต้องทำยังไงอย่างกรณีแบบนี้ค่ะ
2: ปรึกษาตลอดนะครับปรึกษานาน
0: ปรึกษาตลอดลูกก็ไม่ว่าอะไรเหรอคะ
2: ก็ไม่ว่าอะไรมีแต่ว่าเขาไม่ทำให้ได้เหรอ
0: แล้วก็ไม่
2: อะไรนะครับลูกสาวเขาอยู่ไต้หวัน
0: โอ้อยู่ไต้หวัน
2: แต่เขาแย่
1: งนี้นะผมว่าต้องแ
2: ข
1: ่งน้ำเย็นลูก
2: บ้าน
1: ตะมนต์พี่ต้องไปคุยกับแฟนคุยกับภรรยาดูว่าคุยในแนวให้เขาเห็นอกเห็นใจเราคุยเหมือนกับบอกเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาไปบอกทางญาติเขาอ่ะให้บอกทางพี่สาวเขาอ่ะ
2: เขาพูดอยู่นะญาติเขาเนี่ยแต่เขาหูตึงไงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ปีนั้นเดี๋ยวก็ปีนี้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ต้องให้
2: คร
1: ับเนี่ยต้องไปให้แฟนเป็นคนพูดแหละถ้าไม่งั้นความสัมพันธ์ทุกฝ่ายมันก็ต้องจบพี่ต้องเริ่มจากไปคุยกับภรรยาม
2: ีผลอะไรไหมครับเนี่ยอุทธรณ์ที่อำเภอเนี่ยครับ
0: หมายถึงว่าไปอุทธรณ์สิทธิ์อันนี้เหรอคะ
2: ครับขอ
0: สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ครับอยากได้สิทธิ์คืนนะครับ
0: แล้วอยากได้สิทธิ์คืนมามันก็ค้านกับที่คุณลุงมีรายได้นั่นแหละค่ะ
2: เพราะนั้นเพราะอย่างว่านั่นแหละครับปล่อย
0: มาดูทอนมันคือยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่า
2: ครับ
0: ลุงบัญชีจากธนาคารคุณลุงก็เงินเข้าปุ๊บทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะอุทธรณ์ยังไงก็ไม่ได้
2: ครับ
0: หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีรายได้นะ
2: ครับ
0: คร
1: ับต้องคุยกับที่บ้านก่อนว่าให้เขาเอาชื่อเราออกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วไปนับหนึ่งกันใหม
0: ่แต่ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ก่อน
2: อย่างนั้นนะครับ
0: ต้องเคลียร์เรื่องนี้เรื่องส่วนตัวนี้ได้ก่อนค่ะคุณลุง
1: ต้องคุยกับภรรยาให้ได้ก่อนครับให้เขามาอยู่ข้างเราแล้วก็ไปคุยกับพี่สาวเขาครับ
0: ค่ะ
1: เนาะ
2: ครับขอบคุณ
1: ทางเด
2: ีย
1: วเลยพี่คือถ้าจะไม่ใช้ทางกฎหมายต้องทางเดียวเลยก็คือคุยกับภรรยาให้ได้พี่ค่อยๆให้เขาเห็นใจเราพี่ให้เขาเห็นใจเรา
2: เน
1: า
2: ะ
1: ครับ
0: อืมค่ะค่ะโชคดีค่ะคุณลุง
1: สุรีนะพี่สู้ๆนะครับพี่สู้ๆนะ
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: ไว้มาอัปเดตกันสวัสดีครับ

0: คือคนเห็นใจคุณลุงเนาะคุณลุงชวิตใช่ไหมคะเออเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะต้องเคลียร์เรื่องบ้านให้ได้ก่อนซึ่งนี่แหละที่บ้านเนี่ยค่ะจะไปอุทธรณ์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าหลักฐานมันก็มีอยู่ใช่ไหม
1: มันชื่อเราอ่ะที่มีรายได้
0: ใช่ค่ะใช่มีกระดาษถึงแนะนำว่าคุยทำไมปรึกษาตำรวจเลยนี่ค่ะ
1: ญาติก็ญาติกันในครอบครัวเมื่อกี้ถามว่าใช่ไหมมันเขาไม่อยากทะเลาะกันน่ะ
0: ไม่แต่ถ้าเขาช่วยเหลือเรานะเอาสมมติว่าก็มีรายได้ใช่ไหมกำไรผลกำไรก็มาแบ่งปันให้กับบ้านนี้บ้างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถูกไหมใช่ไหมน้องรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: เออเดือนนึงเงินแกอยากได้
0: เดือนนึง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมห้าร้อยหนึ่งพันน่ะหยิบยื่นมา
1: แต่ไม่ยอมฟังแกไม่อยากได้เงินพี่แกอยากได้ความถูกต้องแกอยากได้สิทธิ์แกคืน
0: โอ้
1: ก็ไม่ได้สิทธิ์แกไม่ได้อยากได้หรอกเพ
0: ื่อนก็จะได้สิทธิ์ตรงนั้นคืนก็เอาพอเปรียบเทียบว่าสิทธิ์สิทธิ์บัตรประชารัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกก็อาจจะได้300ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าบ้านนั้นก็มีผลกำไรดูดีมากก็หยิบยื่นงานซื้อข้าวซื้อของมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาไหมไหนๆก็เป็นญาติเออคุณจ่ายภาษีถูกต้องโอเคนั้นดีจ่ายภาษีมีผลกำไรสรรพากรก็เก็บไปแล้วก็ผลกำไรที่เหลือก็มาแบ่งปันบ้านคุณลุงนะดูแลกันน่ะในฐานะญาติพี่น้องอ่ะได้ไหมอ่ะ
1: คือถ้ามันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีกันได้บ้างอ่ะก็อย่างน้อยก็มาทำกันเถอะถ้าเกิดว่ายังจะเหมือนกับนะยังอยากจะเป็นญาติ

0: ันอยู่ค่ะคุณเอาชื่อเข้าไปจนเราไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะก
1: ็นี่คือฟังแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คือเขาอาจจะรับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนี่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะดูแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ก็คือใช้บัญชีใช้ชื่อใช้อะไรเสร็จสรรพเพราะว่าสัมภาระมาเก็บเนี่ยคุณลุงบอกสัมภาระเพิ่งมาเก็บเงินไปเสียภาษีมาอ้าวก็แสดงว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลย
0: ครับ
1: อันเนี้ยค่ะ
0: ผมคิดแล้วถามว่าอย่างเสียภาษี800นี่ใครจ่ายเราหรือเขาจ่ายเขาเก็บเราเนี่ยเขาจ่ายให้เราหรือว่าไง
1: ลุงจ่ายเมื่อกี้ได้ยินที่พี่ลุงบอกอะลุงบอกว่าผมจ่าย
0: เราจ่ายอีกใช่ไหม
1: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเลยแล้วลุงจะอดทนไปทำไมเพื่ออะไร
0: อย่าทะเลาะกันในครอบครัวอีกไม่ได้
1: ใช่ไหมนั้นลูกก็พึ่งพาไม่ได
0: ้ดูดูถึงให้กำลังใจกันไปเนาะต้องคุยกันในนี้ต้องคุยกันในบ้านต้องคุยกันคุยกันนะฮะชีวิตนะชีวิตคนเรามันต้องสู้นะครับมันก็มันอาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปเหมือนนี่ฮะพี่แม่ค้าท่านนี้นะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะคือเราเคยเห็นนะบางทีร้านที่อยู่ตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยเวลาเขากลางคืนจะปิดร้านเนี่ยเขาจะใช้ผ้าใบคลุมเน
1: า
0: ะผ้าใบคลุมไว
1: ้
0: เหมือนร้านขายของ20 บาทร้านขายของร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ผ้าใบคลุมไว้เช้าก็มาเปิดใหม่นะครับโอ้ใครจะไปคิดว่านะฮะโจรเนี่ยมันจะมาถึงขนาดกรีดเต็นท์แล้วเข้าไปขโมยของ
1: ช่วงกลางคืนเลยเหรอ
0: ช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแม่ค้าท่านนี้เนี่ยขายของอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับนะถนนคนเดินแถวแถวบางบัวทองนะเขาบอกว่าที่หลังโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นนะครับบางกรวยไซน้อยพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะฮะเธอเนี่ยมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาเอาทองกับเงินไป600,000นะพี
1: ่เดี๋ยวโอ้โหเก็บทองก
0: ับ
1: เก
0: ็
1: บเง
0: ิน
1: ไว้ตรงน
0: ี้
1: เหรอ
0: โอ้ทำไมเก็บทองมาตรงน
1: ี้
0: ได้ไหม
1: เงินพ
0: ี่ทอง9 บาทเงินสดอีก70,000นะแกถึงนั่งร้องไห้อยู่เลยนะฮะ
1: เก็บไว้ในเพลิงเนี่ยนะ
0: เก็บไว้ที่ร้านเนี่ยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวร้านมันเป็นลักษณะยังไงอ่ะ
0: ก็
1: อยู่ในเต็นท์ไหมอยู่ในเพลิง
0: ใช่เป็นเหมือนในเต็นท์แล้วผ้าใบคลุมไว้อ่ะพี่นะครับ
1: โอ้โหแล้วมันไม่ได้เก็บที่บ้านนะพี
0: ่เนี่ยเธอก็เสียดายเสียใจอยู่เนี่ยฮะเธอก็นั่งร้องไห้อยู่นะครับอายุ44 ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเธอเล่าอย่างนี้เธอบอกว่าตอนประมาณสัก6 โมงเช้าเนี่ยในใกล้ๆเวลาเราเนี่ยนะฮะของวันที่26 กรกฎาคมนะครับคนร้ายเนี่ยกรีดเต็นท์ซึ่งเธออาศัยเป็นที่พักหลับนอนเลยนะครับในระหว่างขายของ
1: ร่ว
0: ง
1: พักที่นี่ด้วย
0: มาออกงานใช่มาออกงาน10 วันนะออกร้าน10 วันเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวมา
1: ตัวเอามาด้วยพกมา
0: ก็มาด้วยนะเพราะว่าคือเธอก็กลางวันก็ขายของที่กลางคืนก็นอนอยู่ที่นี่เลยนะครับเธอก็เอาของอะไรมาเก็บไว้ที่นี่นะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นสร้อย5 บาท1เส้น2บาท1เส้นนะครับพระเลี่ยมทอง1บาทนะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับมีหลวงพ่อต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเงินสดอีกที่หมุนเป็นเงินหมุนสำหรับขายของอีก70,000นี่ฮะพอนักข่าวไปถามเนี่ยนะครับโอ้แกร้องไห้ออกมาเลยพี่นะที่บอกว่าใช่ไหมคนร้ายมันลงมือทำฉันได้ยังไงทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินมือเท้ามันก็ดีทำไมไม่รู้จักทำมาหากินมาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ย หนูต้องใช้เวลานะอีกตั้งนานกว่าจะเก็บของมาได้ขนาดนี
2: ้
0: เก็บเมื่อวันนึงนะทีละ5บาทก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะ5บาท10บาทหนูก็ค่อยๆเก็บไม่เคยไปใช้จ่ายรุ่ยสุร่ายอะไรเลยส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นทรัพย์สินมาเก็บไว
3: ้เออนี่ฮะเธอแล้วก็ระบายใจออกมานะครับ
2: ค
3: ่ะเธอบอกว่าโอ้โหนะก็กลางมุ้งนอนอยู่ในเต็นท
2: ์เพราะว่าคนร้ายเนี่ยต้องแกะรอยรู้ว่าแม่ค้าคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินว่ามั้ย
3: ใช่ใช่ครับต้องพอจะรู้
2: โอ้โหนะที่จะมีทรัพย์สินพกมาเยอะมากเลยเนาะ
3: ครับคือมันเป็นเหมือนงานประจำอำเภอเนาะแล้วก็มาออกร้านกันอยู่ในนั้น
2: เนี่ยนะครับกินนอนอยู่ที่นั่นขายของ
3: ใช่ใช่บรรดาผู้ค้าเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันอยู่ในนี้ทีนี้มีพอจะมีเขาลางเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีวงจรปิดนะครับก็จับภาพได้นะคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-40สูงนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะฮะก็เห็นรูปพรรณสัณฐานเห็นชุดที่ใส่นะเห็นเดินสำรวจตามร้านค้าต่างๆที่ปิดแล้วอ่ะมันจะค่อยๆแบบเงยมองซ้ายทีมองขวาร้านไหนน่าเข้าร้านไหนดีแล้วก็กรีดผ้าใบแล้วก็แอบเข้าไป
2: แล้วมันเข้าถูกร้านด้วยนะ
3: เข้าถูกร้านแล้วเธอก็นอนอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ทันไม่รู้ตัวเลยอ่ะไม่ทันระวังเลยอ่ะนะครับโอ้เนี่ยวันก่อนพี่ศรีที่เราเล่าว่าคนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนห้องรวมอ่ะแล้วก็เอากระเป๋าไว้บนหัวแล้วนะก็ยังโดนขโมยกระเป๋าอ่ะตอนหลับอ่ะตอนที่คนไข้หลับเนาะอันนั้นก็ในโรงพยาบาลอันนี
2: ้ตลาด
3: เก็บของไว้กับตัวโอ้โหพวกนี้มันแสบจริงนะพี่นะเผอิญว่าเธอดันเก็บของไว้เยอะด้วยไงที่ผ่านมาก็แม่ค้าก็คงจะโดนกันบ้างแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เก็บทรัพย์สินไว้เยอะขนาดนี
2: ้คือมันเอาไปทั้งกระเป๋าเหรอ
3: เอามันเผอิญมันได้ทองไปไงมูลค่ามันก็เลยมากเลยครับเพราะในทองก็8-9 บาทแล้วนะถ้ารวมๆสร้อยรวมๆพระเนี่ยโอ้โห8-9 บาทยุคนี้ก็หลายแสนแล้วไงมันก็เลย
2: เงินสดอีกใช่ไหม600,000 มูลค่าทั้งหมดตอนนี้น่าจะประมาณ600,000โอ้ไอตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่พี่ถั่วและเนี่ยเขาเป็นผู้จัดตลาดที่ถั่วและแล้วล่าสุดบอกว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยที่ถั่วและก็เลยบอกว่าให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เนี่ยขายไปก่อนขายไปก่อนไม่คิดอะไร
3: ใช่ไหม
2: โอ้โหร้องไห้เลย
3: เธอร้องไห้เลยเนี่ยต้องให้ตำรวจช่วยแกะรอยหน่อยนะตำรวจบางบัวทอง
2: โอ้แต่ป่านี้มันเอาเงินไปใช้จ่ายเอาทองไปขายแล้วโอ้
3: นะร้านทองถ้าเกิดว่าใครตอนนี้เอาสร้อย5 บาทกับ2 บาทมาขายเนี่ยนะฮะแล้วมีพระนะอีก1 องค์นะพระนี่1 บาทนะช่วยแจ้งเบาะแสไปให้กับตำรวจเขาหน่อยนะฮะใครที่อยู่แถวบางบัวทองอยุธยาเนี่ยฝากด้วยนะฮะ
2: ฝากด้วยเนาะ
3: ครับผม
2: นะคะอย่ารับซื้อนั่นคือโจรนะคะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ใครที่อยู่แถวเชียงรากน้อยบางปะอินอยุธยานะคะที่มีมอเตอร์ไซค์มันจะเลือกเฉพาะ Honda Wave นะคะหายบ่อยๆอ่ะตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ2 คนมันก็จะใส่ชุดนอนสวมหมวกกันน็อกตระเวนไปหาส่วนใหญ่มันจะไปตามหอพักชั้นล่างอยู่เมื่อวานนี้คือมีคนที่พักอยู่ที่หอพักแห่งนี้ที่บางปะอินเนี่ยค่ะแจ้งว่าตื่นเช้าขึ้นมามอเตอร์ไซค์หายไปก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งความเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่ถึง24 ชั่วโมงนะคะสืบสวนจนทราบว่าไอ้คนที่มาลักมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยและพบว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยไปโพสต์ขายในกลุ่มเฟซบุ๊กนะซื้อขายรถหลุดจำนำ ในราคา17,000ตำรวจก็เลยวางแผนล่อซื้อมันซะเลยลดราคาเป็นโอ้โหถ้าผ่อนเนี่ยนะคะ18,000น่ะมันไปขาย17,000ตำรวจก็เห็นละในเพจนี้ก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วก็ประสานตำรวจให้มารอดูนัดรับรถกันที่ปั๊ม

0: งานทำงานของมันก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปเลือกรถที่เจ้าของไม่ได้ล็อกคอจะเน้นฮอนด้าเวฟเท่านั้นเพราะว่าเป็นที่นิยมในตลาดเอาไปขายต่อได้ง่ายแล้วก็ขายได้เร็วนี่ดูสิมันบอกว่ามันเพิ่งรักไปมันโพสต์ปุ๊บขายได้ปั๊บเลย17,000นะคะเออแต่ว่ามันหารู้ไหมนี่คือตำรวจวางแผนล่อซื้อนะคะก็โดนแจ้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นและจำหน้าได้ก็ถึงตะเวนลักเฉพาะฮอนด้าเวฟใครที่ขี่ฮอนด้าเวฟอยู่นะคะล็อกคอด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไอ้เนี้ยเอาโซ่มาล่ามไว้ด้วยนะน้องๆเนาะ
1: ครับ
0: ต้องมันบอกว่าขายง่ายขายรุ่นเนี้ย
1: อ
0: ืมก็จะเอาเฉพาะรุ่นนี้นะคะ
1: อืม
0: แล้วมันเก่งมากนะมันต่อสายตรงไอ้ที่ไม่ล็อกคอนะมันต่อสายตรงแป๊บเดียวมันก็ไปได้เลยอ่ะโอ้มันเชียนมากนะคะคำไหนที่จอดไม่ล็อกคอระวังนะไอ้สองผัวเมียเนี่ยแต่ว่านี่โดนติดคุกไปแล้วทั้งคู่แต่ว่าตำรวจบอกว่าจริงฮอนด้าเวฟเป็นที่นิยมเลยค่ะ
1: ครับ
0: นิยมในตลาดขายต่อง่าย
1: ขายได้เร็วก็ระวังไอจีเวฟก็ระวังให้ดี
0: เออรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวไปดูรถก่อนหนาวๆร้อนๆนะคะจอดเอาไว้หน้าหอพักหน้าหน้าตึกหน้าอะไรหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเออล็อกคอล่ามโซ่เรียบร้อย
1: เออ
0: แต่เราชอบอะไรรู้ไหมตำรวจตอนที่เขาไปดักจับผัวเมียคู่นี้สองสี่หกแปดสิบไปกัน10คนเนี่ยน้องดงและชุดนอกทั้งหมดเลยนะนุ่งขาสั้นสุดอะ10คนโอ้โหนี่ค่ะ
1: ตำรวจใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
0: ตำรวจใช่ไหมเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งนุ่งขาสั้นแต่ว่ามีป้ายด้วยมีป้ายตำรวจด้วยนะคะจับได้แล้วสองผัวเมียนะคะไม่ทำมาหากินอย่างอื่นเนาะ
1: ม
0: ีคนอื่นก็เดือดร้อนนี่คือถ้ามันไปขายได้ในกลุ่มที่เขาบอกว่าถูกๆนะหรือจำนำอะไรของมันนี่เนาะไอ้เจ้าของรถต้องผ่อนกุญแจอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: จริง
0: เออ
1: นะครับนะระมัดระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยาม

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ28กรกฎาคมเป็นวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลายท่านก็อาจจะตื่นเช้าตื่นช้านิดนึงแต่บางคนบอกว่าก็ตื่นปกตินะคะก็ต้องทำงานร้านลุงอ้วนชวนหิวชวนน้องโด้งไปอยู่ที่ลังสิตน้องโด้ง
1: ที่ไหนนะพี่อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่เซียค่ะเซียลังสิตนะคะ
1: ลังสิตโอ
0: ้ใช่
1: ครับได้ถ้ามีโอกาสนะลุงอ้วนนะ
0: นะคะ
1: ถ้ามีโอกาสไปเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายเลยฮะ
0: นะคะไปทักทายลุงอ้วนด้วยแล้วลุงอ้วนขายอะไรอ่ะชวนหิวเนี่ยเดี๋ยวหรือลุงอ้วนขายอาหารทุกอย่างหรือเปล่านะคะพี่พงศักดิ์ฟังอยู่ที่กวางสีจีนใช่ไหมอากาศร้อน38จีนอ่ะร้อนช่วงนี้แตก
1: ครับ
0: มณฑลกวางสีที่เราเคยไป
1: เย็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้ร้อนหมดนะพี่แถบนั้นน่ะ
0: อากาศแปรปรวนไปหมดเนาะ
1: มันก็หน้าร้อนเขาพอดีพี่ใช่ไหมพวงกรกฎาสิงหาเนี่ยเขา
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจีน38องศาตอนนี้นะคะเนี่ยพี่เขาอยู่เมืองกวางสีนะคะสงโฉเหรอคะเมืองสงโฉมณฑลกวางสีแล้วก็
1: ร้อนพอข้างบนหน้าร้อนพวกนี้นะจะร้อนแบบเมษาบ้านเราเลยนะ
0: โอ้ดูดิ38อ่ะเปรี้ยงๆเลยนะคะสู้กันนะอะไรก็กลับกันได้นะคะสวัสดีน้องบางปลาด้วยนะคะพ่อค้าเหนียวไก่ใครอยากจะกินเหนียวไก่อร่อยอร่อยก็ไปที่แฟตคลองสันเลยนะคะ
1: โอ้คิดถึงเลยครับพี่บางอยากกินไก่ทอดหอมเจียวพี่บางอีก
0: อร่อยจริงข้าวเหนียวแบบนุ่มๆเนาะ
1: แถวบ้านไม่มีเลยนะไม่มีไก่ทอดที่มีหอมเจียวเลย
0: แบบนั้นเหรอ
1: ต้องเขาจะมาจากตลาดนัดวันเสาร์เนี่ยเขาจะมีผมจะได้กินโน่นวันเสาร์แต่ถ้าร้านแถวบ้านนะเขาใช้ชื่อไก่ทอดหาดใหญ่แต่ไม่มีหอมเจียวอ่ะ
0: คือหอมเจียวอ่ะมันขั้นตอนมันค่อนข้างยากอยู
1: ่
0: กว่าจะหั่นหอมต้องใช้น้ำตาไปกี่ปี๊บนึกภาพคิดดูว่าชีวิตนี้อ่ะบางตาเนี่ยไม่ต้องร้องไห้แล้วแกหมดน้ำตาไปตั้งนานแล้ว
1: โอ้ครับ
0: หั่นหอมเจียวหอมอยู่ทุกวันนะคะ
1: ไม่มีน้ำตาให้ออกแล้วเหรอบาง
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วทุกวันนี้บันเทิงอย่างเดียวน้ำตาไม่มีแล้วหายไปกับหอมเจียวนะคะพูดถึงบางปลาก็นึกถึงคนนี้แหละเจ้าของเพลงเมื่อกี้น้องบ่าวีเมื่อวานนี
1: ้
0: สุดปลื้มเลยค่ะเขาติดยศใหม่แล้ว
1: นะ
0: เรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้านะคะติดยศก็เวลาถ่ายรูปออกมาเต็มตัวก็ตึงๆหน่อยนะที่หน้าท้องนะคะ
1: เราไม่ใช่ฐานอาชีพนะ
0: หรือบ่าววีตัวใหญ่ก็เป็นภาพที่ปลื้มมากเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนติดยศเรืออากาศเอกให้กับบ่าววีด้วยตัวเองนะคะก็โอ้พ่อหล่อมากนะนี่ก็เจ้าตัวก็โพสต์ว่าอย่างนี้คุณพ่อคือที่สุดของชีวิตให้พ่อติดยศให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้าขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ่าววีก็โพสต์ก็หลายคนก็ชื่นใจนะพอเห็นเขานะบ่าววีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จต้องบอกว่ามากนะตอนนี้นะคือเขาสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้หมดนะเพราะว่าก็ยังทำงานเป็นทหารอยู่ยังสามารถที่จะรับงานได้อะไรเงี้ยมีงานทุกวันด้วยนะคะลุงดงแล้วก
1: ็
0: ตีเยอะที่ได้มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตที่มีคุณพ่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกก้าวแห่งความสำเร็จนะคะก็ไปติดยศเป็นเรืออากาศเอกเป็นฐานอากาศนะคะโอ้เท่มากต้องจัดผมเลยเหรอ
1: ผมต้องไปนะ
0: ก็ต้องเป๊ะเลยนะคะเนี่ย
1: ต้องเป๊ะนะตามระเบียบเขาเลยเนาะ
0: จริง
1: ครับผม
0: ก็ บอกว่าผมเกลียดเลยค่ะเป็นนายทหารเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้อย่างนี้เรียกอะไรทหารอากาศเรืออากาศเอกเนี่ยทหารอากาศไม่เหมือนถ้าเป็นทหารบกเขาก็เรียกทหารบกก็เรียกอะไรผู้กองเหรอร้อยเอก
1: ผม
0: ใช่ไหม
1: ร้อยเอกใช่ไหม
0: อันนี้ทหารอากาศเรืออากาศเอก
1: ครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยเนาะ
0: ยินดีด้วย
1: ครับผมพี่บ่าวพี่บ่าวครับ
0: พี่บ่าวของทุกคนนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะคือชอบเวลาพี่บ่าวไประหว่างทางที่เดินทางอ่ะเวลาเขาเจออะไรอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เจอเด็กนักเรียนหรือมัธยมนะเขาก็เห็นว่าเป็นรถตู้บ่าววีเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตาม
1: คือ
0: เด็กอ่ะก็ตามน่าจะแบบตามไปถ่ายรูปไปขอเซลฟี่หน่อยแต่สุดท้ายเบาบีต้องเสียตังค์เพราะว่าต้องแจกเงินมีเด็กขอตังค์บอกมีที่ไหนเนี่ยศิลปินต้องจอดเสร็จเอาเสียตังค์ต่อ
1: แต่ว่าหน้าตาใจดีไงใช่ไหมเด็กกล้ามาขอแต่ว่าต้องเป็นเด็กคนใจดีนะ
0: เขารู้ไงว่าเจอเบาวีต้องได้ตังค
1: ์
0: ประมาณนี้เจอเบาวีต้องได้ตังค์แล้วก็โอ้ไม่ง่ายนะยศที่ได้เนี่ยเราจำได้ว่าเมื่อสิบไม่ถึงสิบปีแต่ว่าหลายปีมากนะคะประมาณ60ปีอะเบาวีติดยศในเรืออากาศแล้วเนี่ยมาอีกรอบนึงเรืออากาศอีกก็ถือว่าไม่เร็วนะคะไม่เร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้เจ๊ก็บอกว่ามาทำบุญบ้านด้วยให้พ่อประดับยศให้ด้วยแล้วก็มอบเงินสดให้กับมัสยิดใกล้บ้าน9มัสยิดละ 2,000 บาทแล้วก็เล็งเห็นถึงเยาวชนเรื่องการศึกษาเลยมอบทุนให้กับน้องๆนักเรียนไปอีกเกือบ30ทุนทุนละ 1,000 บาทนะคะบวีบอกว่ารับบุญด้วยกันทุกคนไม่ลืมสังคมที่โตมาด้วยหัวใจที่เป็นผู้ให้มีความสุขแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆที่ได้ช่วยน้องๆช่วยสังคมโดยงบตัวเองขอบคุณนะทุกคนบวีว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหเด็กๆก็ได้ไปเกือบ30ทุนทุนละ 1,000 บาทค่ะมาพร้อมคุณครูโอ้หนึ่งพันบาทก็ไปกินหมูกระทะจิ้มจุ่ม ได้รับนะคะยินดีด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวงการหนังไทยภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะครับมานะฮะพูดถึงหนังไทยก็ต้องค่ายนี้นะ GDH นะครับตอนเมื่อวานนี้เขานะครับมีการจัดงานนะครับโปรเจกต์ปีนะฮะ2570นะครับมองยาวไปถึงอนาคตนะฮะเปิดวิสัยทัศน์การทำหนังไทยเป็นอาชีพเขาบอกว่าตอนนี้คือถ้าค่ายหนังเนี่ยจะทำหนังเนี่ยนะฮะไม่ได้มองแค่ในประเทศอย่างเดียวนะคิดถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าหลายล่าสุดนะฮะแม้ว่าหนังเก่าๆของ GTH เนี่ยนะฮะก็ยังถูกต่างประเทศเนี่ยมาซื้อนะพี่นะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหนังเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเร
0: ื่อง
1: นี้เนี่ยที่ไปถ่ายที่ฮอกไกโดนะฮอกไกโดนะฮะก็นางเอกเนี่ยเหมือนกับเล่นหิมะแล้วก็หัวกระแทกแล้วความจำหายไปช่วงหนึ่งความจำหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระเอกเนี่ยนะเข้ามาดูแลนางเอกก็คิดว่าคนนี้เป็นแฟนพระเอกก็จะแบบเล่นโดยคุณเต๋อฉันทวิทย์นะฮะเขาก็จะแบบเป็นคนเนิร์ดซื่อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจนนางเอกเขาก็จะสวยๆหน่อยเป็นสาวการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกใครจะเชื่อว่าอินเดียครับมาซื้อไปแล้วนะมาซื้อไปรีเมคหนังไทยไม่มีคำว่าล้าสมัยอินเดียชอบเรื่องนี้ครับผมอินเดียมาซื้อไปก่อนหน้านี้เขาบอกชัตเตอร์กดติดวิญญาณหนังผีเนาะตั้งแต่ปี47เนี่ยนะฮะ ก็ฮอลลีวูดก็เคยมาซื้อไปแล้วนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมหนังไทยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันไปไกลกว่าในประเทศแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่แค่ในอาเซียนเดี๋ยวนี้ไประดับโลกแล้วนะฮะ อย่างสงครามส่งด่วนที่ทำกับ Netflix นะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเลยว่าแพลตฟอร์มจะพาหนังไทยไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะตอนนี้หนังที่จะออกมาที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้คิดแค่ในประเทศต้องสามารถที่จะไปต่อได
0: ้
1: ไปต่อได้นะครับปีนี้ GTS วางหนังไว้4เรื่องนะฮะผ่านมาแล้ว2เรื่องนะครับผ่านมาแล้ว2เรื่องนะก็มีโกฮังหัวใจโกโฮมเรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาพี่
0: ใครดูนี่น่ารัก
1: ใครได้ดูแล้วเขาบอกว่าใครดูก็ออกมาก็จะเป็นแบบน้ำตาไหลน้ำตาซึมกันเนาะซาบซึ้งเนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณา
0: ออ
1: นะครับเรื่องรู้สึกพนักงานใหม่เนี่ยจะเป็นหนังแบบกวาดรางวัลนะเห็นบอกว่าได้ไปฉายเวิลด์พรีเมียร์ที่เทศกาลเวนิสนะครับ1ใน5เทศกาลหนังระดับโลกเลยนะฮะคือก็รายได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าสร้างชื่อครับเป็นหนังสร้างชื่อด้วยนะฮะส่วนอีก2เรื่องเดี๋ยวที่จะออกมาเนี่ยนะฮะก็คือHenry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นิลเดชเล่นเป็นตัวอย่างละเขาจะเอาพล็อตเรื่องจากเรื่องหนังฝรั่งที่ชื่อว่า50 First Date อ่ะพี่ที่แบบตื่นเช้ามาแล้วลืมตื่นเช้ามาแล้วลืมอ่ะณเดชจะเล่นเป็นคนเหมือนกับว่าวันนี้ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วนัดเจอกันว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตื่นเช้ามาลืมต้องมาเล่นทบทวนความจำกันใหม่อะไรแบบนี้
0: มีอย่างนี้ด้วย